0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยในวันที่26กรกฎาคมเวลา 6:40 นประชาชนจะร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปณท่าเรือป้อมมหาการและในวันเดียวกันเวลา 19:10 นจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งตลอดทั้ง3วันของการจัดงานจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้คลองไทยอาทิการฉายภาพผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์
2: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติม
3: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ก่อสร้างสำหรับสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลจากการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประเมินพบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมซึ่งภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได
4: ้ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู่เนื่องจากทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยคาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆตรงผิวถนนเนี่ยให้หมดก่อนครับ
3: ด้านนายธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: ระบุว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับการใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นที่ซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงพร้อมกันนี้จะเร่งประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์
1: หลักการเนี่ยคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตอนนี้เขาปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นอีกไม่งั้นการทำงานต่อไม่ได้และอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะขาดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้อีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับแล้วก็พอมั่นใจแล้วเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนนั้นทุกท่านจะได้กลับเข้ามาอย่างสบายใจ
0: ท่านนี้รฟมได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข084-356-5211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์ยิงประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติทางนี้นายปกรณ์เนมประพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ระบุถึงแนวทางการพิจารณาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมพร้อมเห็นว่ามีข้อสัญญาบางส่วนที่ควรนำมาทบทวนรวมทั้งประเด็นราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีข้อเสนอให้พิจารณาปรับองค์ประกอบของราคารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งใช้มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลเชื่อว่าการลดค่าไฟและการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถเดินไปพร้อมกันได้หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญภาณิชย์ข้างนาครายงาน
4: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์ขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นมิสไซล์แล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางโดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์และพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สถานเอกอัครราชทูตจึงขอความร่วมมือให้คนไทยที่พำนักอยู่ที่นั่นปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์อย่างเคร่งครัดหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
2: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 0:02 น.วันนี้ปภ.ได้รับรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบในเวลา 0:32 น.จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน27รายเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างละเอียดทั้งการตรวจสอบหาสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์0817341298รับแจ้งผู้สูญหายตลอด24ชั่วโมง
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่8โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อเวลา 17:00 น.ของวันอาทิตย์ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เพื่อลงโทษกองทัพอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐต่อเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านโดยระบุว่า การโจมตีของสหรัฐทำให้ความพยายามทางการทูตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไร้ความหมายและการโจมตีดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติแต่ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเสนอให้มีการปลดนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรียูเครนและเปลี่ยนตัวหัวหน้าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้ระบุว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียูเครนคนใหม่หรืออธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อนางยูเลียสวีเลนโกให้ดำรงนายกรัฐมนตรีของยูเครนเมื่อปีที่แล้วยังขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยูเครนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมในรัฐบาลยูเครนทั้งนี้ภายใต้กฎหมายของยูเครนการลาออกของนายกรัฐมนตรียูเครนต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาและจะส่งผลให้คณะรัฐบาลต้องลาออกตามไปด้วย
4: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับนายตินหม่องซูเวรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝ่ายเมียนมาแจ้งว่านางอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมามีสุขภาพแข็งแรงดีและนางซูจีซึ่งเปรียบเสมือนญาติและเหมือนพี่สาวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งนี้นางซูจีวัย81ปีถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564และถูกตัดสินจำคุก27ปีในหลายข้อกล่าวหาซึ่งพันธมิตรของนางอองซานซูจีอ้างว่าเมื่อเพื่อเป็นการกีดกันเธอออกจากการเมืองของเมียนมาขณะที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนประจำปีนี้พยายามผลักดันให้ผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของอาเซียนเข้าพบนางซูจีซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
2: กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในบางพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงมณฑลจีหลินและมณฑลฮานฮุยตั้งแต่เวลา20นาฬิกาของวันอาทิตย์ไปจนถึง20นาฬิกาของวันจันทร์นี้หลังพายุบาวีซึ่งเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026ได้ทีมโดนแข่งในรอบรองชนะเลิศโดยฝรั่งเศสจะพบกับสเปนคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 2:00 น.และอังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาคืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 น.ทนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ออลอิงแลนด์ลอนเทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษลินดานอสโกวาคนรุ่นพี่ร่วมชาติคาโรลีนามูโชวา2ต่อ1เซตคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้เป็นสมัยแรกคว้าเงินรางวัล 3.6 ล้านปอนด์ประมาณ162ล้านบาทการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกลงสนามส่งท้ายรายการนี้แพ้ให้กับตุรกีทีมอันดับ3ของโลก1ต่อ3เซตทีมนักตบสาวไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้9นัดมี12แต้มจบอันดับ14ยังอยู่ในศึกเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าต่อไปสำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมก่อนมาแข่งขันศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้กอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลเวียดนามจูเนียร์โอเพ่นที่สนามซิลพัดดองเตรียวกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมพร้อมได้อีก2แชมป์บุคคลโดยทีมไทยประกอบด้วยพระศิษย์ราตะกัวรันนบดินทัศนีพิภากรพานินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองช่วยกันทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาโดยนักสกอร์ดีที่สุด3คนจากแต่ละรอบคว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จขณะที่วิทยาดาแรมเมืองเก็บเพิ่มรอบสุดท้าย1อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาคว้ารางวัลเบสโอเวอร์ออลผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดโดยทิ้งห่างหลิวดาฮาวีนามนักกอล์ฟเจ้าถิ่นถึง9สโตรกด้านพานินีขันมณีคว้าแชมป์รุ่นหญิงอายุไม่เกิน18ปีหลังจบการแข่งขัน

0: สนุนเพื่อเดินหน้าภารกิจพานักกีฬาไทยสู่เวทีโลกพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับเรียบปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 น.ต่ำกว่าระดับเรียบปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
2: 1 นาทีกับกปท.สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีมีช่องทางให้เลือกใช้บริการที่หลากหลายซึ่งช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกที่สุดในขณะนี้คือช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก e-service.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax Pass ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี90วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชนอีกทั้งเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเต็มรูปแบบซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8:30 น.

0: ทีถึง 16:30 น.สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเรือจ้างเรือจ้างเป็นคำเรียกเรือประเภทที่ใช้กำลังคนพายหรือแจวไปในแม่น้ำลำคลองเรือจ้างเป็นเรือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสัมปั้นที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟากแม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นๆเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้วอาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษาเรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่1ด้วยเหตุที่มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณอารยธรรมของมอญจึงผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมชาติอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะไทยที่คาดว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมอญมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองภาษามอญจัดอยู่ในตระกูลมอญเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อแสดงหน้าที่ของคำและเรียงประโยคเช่นเดียวกับภาษาไทยภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับภาษามอญโบราณคือตัวอักษรไทยที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี
6: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องการเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อย่างเต็มที่พร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะ
8: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่และมีผลกระทบต่ออาคารบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งวางมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุครั้งนี้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มติดตามรับฟังการดำเนินการดังกล่าวจากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
11: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับและสวัสดีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
12: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
11: ครับผมขอสอบถามครับผมสถานการณ์ล่าสุดของทุกหน่วยงานในขณะนี้ที่กำลังแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสาย
13: ข ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี0752รหัสสถานี0752074ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
14: ร้านQuick Sport and Schoolเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 0637436637
15: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
16: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
15: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
16: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
17: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: ปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้ามันหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท้องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318เด้อพี่น้อง

ติดตามชมมิวสิกวิดีโอใหม่ของอาสยามได้ก่อนใครทางสบายดีทีวีทั้งระบบทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีหรือผ่านทางแอปพลิเคชันสบายดีทีวีและ www.sbaydtv.com

0: ี่ใช่บ้านผู้ใหญ่มั่นหรือเปล่า
1: ใช่
0: แล้วผู้ใหญ่มั่นล่ะอยู่ไหม
1: ไม่อยู
0: ่อย่าลืมบอกผู้ใหญ่มั่นนะป้าว่าน้องจอยอ่ะมาหา
2: อ่ะเพนเจอรถใครมา
3: น้องจอยอะค่ะพี่เขามาหาพี่
2: จอยไหน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ร้อยสายการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตา

0: แม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สาย

0: ไอตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5318เด้อพี่น้อง

0: 索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ตัวนี้
3: ก็ไล่นึงก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี
2: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเลขน่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาร์ฟอฟอพากันหามาใส่

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อไว้จังได๋อยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดสิให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
0: ครับผมชื่อนายสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: เกิดอยู่หมู่1หลักเมือง
1: ครับผม
0: ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมภราไสจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์ชื่อว่าคุณพ่อสมพรคงมั่น
0: ครับ
1: อยู่ตำบลหลักเมืองหมู่1เนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ถามก่อนคุณพ่อสมพรชื่อเล่นชื่อว่าจังได
0: ชื่อพรครับ
1: ชื่อพ่อใหญ่พรถามอีพ่อพรก่อนเฮ็ดนาจังไร
0: เฮ็ดนาทิพย์เท่าไหร่ล่ะทง18ไร่ทง16ไร
1: ่โอ้ทง18ไร่ทง16ไร่14ไร
0: ่ครับ
1: เฮ็ดเองบ
0: ่เฮ็ดเองครับ
1: พ่อคือแน่นอนได้จักปีแล้ว
0: มันก็69
1: โอ้ยสิ70แล้วตัวนี้69เฮ็ดนาเอาเอง14ไร่เนาะ
0: ครับ
1: บาดถามก่อนหน้า14ไร่นี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาปกติ
0: ก็เคยใส่ทั่วไปทุกอย่างนั่นละ
1: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ครับ
0: แม่นบ่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่ครับ
1: เขาว่ายังดีกันเมียนน้ำเขาเบิด
0: เมียนน้ำเขาเบิด
1: มาถามถามพี่พ่อพ่อนก่อนหน้า14ไร่นี่ตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่เป็นยังไงเรื่องของดินเรื่องของผลผลิตนี
0: ่ของดินมันก็ดินแข็งเล็กน้อยอยู่ล่ะครับ
1: ดินอยากแข็ง
0: ครับดินอยากแข็งเขาก็บ่จะงามปานใด
1: ครับผลผลิตเป็นไงพ
0: ่อผลผลิตก็ไข่แน่อยู่กับบ่ก็ดอก
1: ผลผลิตกับไข่แน่อยู่ห่างบ่กระรอกกระเดียดอกว่าติ
0: ครับ
1: บาดนี้ถามคุณพ่อพ่อนก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมินนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
0: ฮู้ย้อนฟังวิทยุนี่แหละครับ
1: โหฟังวิทยุ
0: ครับ
1: แสดงว่ามาทงมาทานี่วิทยุนี่บ่ขาดโตเลย
0: บ่ขาด
1: หอยออนต้อนได้ฮู้จักอะมิโนฮิวมิกมินโซเลพัดนี่ฮู้จักอยากฟังวิทยุเนาะ
0: คร
1: ับพ่อ
0: ครับ
1: ฟังโดนปานใดก่อ
0: ฟังมาห่วย2 3เดือนพุ่นแล้วจะฟังนี
1: ่โอ้ฟังมา2 3เดือนห่วยเสียคนยากอีตัวนี่เนาะ
0: ครับ
1: บาดนี่ฟังมา2 3เดือนแรกๆนี่บ่อยากเชื่อปานใดแม่นบ
0: ่บ่อยากเชื่อปานใดแล้ว
1: พอท่านได้เชื่อดอกแกคิดว่าสิมาตัวพ่อใหญ่พ่อนได้บ่ติ
0: ครับ
1: บาดนี่พอฟังแล้ว2 3เดือนก็เลยตัดสินใจลองใส่เบิ่งบ่อีพ่อ
0: ครับลองสิลองใส่แล้วลองใส่คักๆแล้วเดี๋ยวนี
1: ้หลังจากที่พอพ่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่เรื่องของดินเรื่องของผลผลิตเฮา
0: ก็ดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้น
1: มันเป็นยังไงเนี่ย
0: จังผมเอาใส่ผักก็แล้วเย็นขึ้นนู่น
1: เอาโหเอามาใส่ผักก็เขียวเอ็นเอ็นขึ้นเลย
0: ครับ
1: งามถือโอ้ถือใจอยู่แม่นบ
0: ่ครับ
1: บัดนี้เฮาเอาใส่หน้าเขาเฮานี่ที่ว่าดินมันแข็งดินมันเข้มดินมันเอียงนี่มันดีขึ้นบ่ดินอยู่หน้าเฮา
0: ดีขึ้นครับ
1: ผลผลิตเป็นได้อีพอผลผลิต
0: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
1: โหได้เพิ่มขึ้นได้หลายกว่าเก่า
0: ได้เพิ่มขึ้น
1: อันถามอีพอพ่อนก่อนพอเฮาหว่านลงในไห่ในหน้าเฮานี่ต้นเขาต้นพืชเฮามันเป็นยังไงเน
0: ี่ยมันก็เขียวงามนะครับ
1: เขียวงาม
0: ครับ
1: ต้นแข็งแรงดีบ่
0: ต้นแข็งแรงดีแตกกอดี
1: โอ้แตกกอดีมีแมงมากวนคิดกวนใจบ
0: ่บ่ครับบ่มี
1: แมงก็บ่มี
0: แมงก็บ่มี
1: ดินที่เคยว่าแข็งๆนี่มันเป็นยังไงเนี่ยหลังจากใส่แล้ว
0: ดินก็ลมแล้วบัด
1: ดินลม
0: เกิดลมเกิดมีขี้กระเดียนมีทักแท้ล่ะ
1: โอ้ดินเริ่มลมจากแข็งๆนี่ดินเริ่มลมเริ่มมีขี้กระเดียนขี้ทักแท
0: ้ครับ
1: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
0: ได้หลายกว่าเก่าครับ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อน ยังสิใส่ต่อบ่สําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ยังสิใส่ต่อบ
0: ่ใส่ต่อไปเหรอครับใส่ต่อผมคิดว่าใส่ต่อแน่นอน
1: ใส่ถึงหน้าปีหน้าปังบ
0: ่ครับ
1: แสดงว่าหน้าปีที่ผ่านมานี่ผลผลิตก็เพิ่ม
0: ครับ
1: หน้าปังก็สิเมียนเต็มสูบเลยติบัดนี
0: ่ครับ
1: เพราะว่าสิอะไร
0: ครับเพราะว่าสั่งมาไว้แล้ว
1: เดี๋ยวนี้สั่งมาแล้ว
0: ครับ
1: สั่งมาไว้จักกระสอบ
0: 10สอบ
1: ก่อนทั้งมาใส่ได้10สอบกว่าอีพ่อใส่จังได๋เนี่ยยามเวลาใส่นี่เอาโซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบ
0: อันนี้ต้อง2สอบ
1: โซเลพัดนี่อีพ่อใส่2สอบ
0: ครับ
1: แล้วเคมีใส่จักกระสอบ
0: เคมีใส่เครื่องสอบ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อนเวลาใส่นี่คุณพ่อใส่โซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบอัตราส่วนมัน
0: อันโซเลพัด2สอบ
1: ครับผม
0: เคมีใส่สอบ1
1: โหหมายความว่าใส่โซเลพัดนี่2กระสอบอะมิโนฮิวมิกเม็ดนี
0: ่ครับ
1: 2กระสอบปุ๋ยเคมีนี่กระสอบเดียว
0: ครับ
1: เอามาคุเล่ใส่กันเลยแม่นบ่อีพ่อ
0: ครับมาผสมนี่ล่ะ
1: มันเหนียวติดไหมติดมือบ่พอผสมแล้ว
0: บ่ได้ล่ะครับ
1: สบายใจเลย
0: สบายใจ
1: วันติดเครื่องหยอดเครื่องพ่น
0: ครับ
1: วานนี่วานลงไปแล้วผลผลิตเป็นจังไดแน่อีพ่อ
0: ผลผลิตมันก็ดีขึ้นแล้วครับ
1: ยืนยันว่ายังสิใส่ตัวบ
0: ่ใส่ตัวครับ
1: ใส่ตัวแน่นอน
0: ครับ
1: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อพ่อนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่บ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคืออีพ่อพ่อนี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันให้พ่อเอาอีกเกียกันน่ะ
0: เอาเด้อพี่น้องเอ้ยใครอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนี่จะมันดีคักใส่เข้าก็งาม
1: ครับใส่ยังแน่แนวใส
0: ่ใส่ทั้งผักทั้งบักพริกอยู่น้ํามื้อนี้ล่ะครับผมใส่แล้ว
1: ใส่บักสุแนว
0: ครับ
1: บักพริกผักนางงาก็ใส
0: ่ครับ
1: เขาก็ใส่
0: เขาก็ใส
1: ่ถืออกถือใจ
0: บ่ถืออกถือใจครับ
1: ครับผมยืนยันว่าสิใส่ตัวน้องอีพรเนาะ
0: ใส่ตัวครับ
1: นี่คือเสียงจากปากอีพรพรนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพ่อเชิญครับ
0: ครับผมชื่อสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: อยู่หมู่1
1: ครับ
0: บ้านในเมืองตำบลลักเมืองอำเภอกุมราไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อสมพรคงมั่นนะครับอยู่บ้านในเมืองหมู่1ตำบลลักเมืองอำเภอกุมราไสยจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยพอเนาะ
0: ครับ
1: อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ่ยสิหายไปต้องเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิตรโซเลพัดนะครับลองมาใส่คืออีพอพรเบิ่งว่ามันสิแม่นความเบาเอกโซเลบ่บ่มันสิแม่นความอีพอสมพรบ่บ่มันต้อง

0: ขึ้นรากพืชสามารถแผ่ขยายได้ง่ายและช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยคุณสมบัติเป็นคีเลตช่วยจับธาตุอาหารที่จมอยู่ก้นดินให้ละลายออกมาทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้นโดยเฉพาะธาตุเหล็กฟอสฟอรัสและสังกะสีกระตุ้นการเจริญของรากพืชทำให้รากแตกแขนงมากขึ้นระบบรากแข็งแรงส่งผลให้พืชดูดซึมน้ำและธาตุอาหารได้มากขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยลดการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างทำให้พืชใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้มากขึ้นช่วยประหยัดต้นทุนการใช้ปุ๋ยค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่

ปลอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: สำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามปลูกอีหยังอีหยังก็บ่เคยงามจักเถื่อเป็นกระล่องกระแล้งต้นพืชบ่แข็งแรงสิตายแหล่บ่ตายแหล่ฟังทางนี้ครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดช่วยพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเหล่านี้ได้นะครับใส่แล้วนี่ติอีพ่อแม่เอ้ยพ่อใส่แล้วนี่ติดินล้วนซุ้ยหากพืชหากินได้ไกลหากไงหากเหง้าต้นพืชแข็งแรงจะเลื่อนเติบโตได้แบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขาใส่ลงไปแล้วนี่โอ้ยต้นเขาแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนฮอดมือเขียวและที่สําคัญบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งนะครับเขียวใบตองอ่อนซั่นเด้ต้านท่านทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถนำมาใส่สามารถนำมาผสมได้กับเคมีทุกรุ่นทุกสูตรนะครับผสมกันแล้วโคเลเข้ากันกับเคมีแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำนะครับใส่ได้กับทุกๆพืชเหมาะกับทุกๆดินนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอัตราส่วนในการผสมกับเคมีครับอัตราส่วนในการผสมกับเคมีให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับเอามาโคเลเข้ากันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบปุ๋ยเคมีนั้นสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่พ่อไอ้แม่พากันชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบนั่นล่ะเอามา1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าบาดนี้เว้าถึงเรื่องต้นทุนเว้าถึงเรื่องของราคานะครับประหยัดนะครับช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนลงได้บักหลายนะครับสําหรับปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาประหยัดต้นทุนเพราะว่าคันพี่น้องเกษตรกรพากันใส่เคมีเพียวๆหรือว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนี่3กระสอบนี่ราคาโอ้เกือบ 4,000 พุ่นในราคาปุ๋ยเคมีก็ได้กระสอบละเป็นพันนะครับซุมื้อนี่ก็ได้แล้วพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านอาจสงสัยว่าผสมมาแล้วมันสิดีคือเคมีบ่บ่าวอีกดีกว่าพุ่นได้อีพ่อยแม่นะครับผสมมาแล้วนี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่า3กระสอบที่ผสมมาแล้วนี่ปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่สามารถอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้อยู่ในดินได้โดนพืชอยากกินย่ำใดพืชหิวย่ำใดก็ได้กินซะเด้อยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนพุ่นได้อีพ่อยแม่บ่ธรรมดานะครับคันเฮาใส่เคมีเพียวๆใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนี่เคมีมันสิอยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อนะครับหรือว่าประมาณ3อาทิตย์นั่นล่ะมันก็สิเบิดเด้เพราะว่าเคมีมันมีการระเหยมีการระเหิดไปในอากาศนำนะครับเสียหลายก็ได้หว่านปุ๋ยเคมีลงไปเทื่อนึงนี่ 100% นี่พืชเอาไปใส่ได้ประมาณ 22% นะครับคันปุ๋ยยูเรียจังซี่ก็อยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อท่านเด้นะครับอยู่ได้บ่โดนเพราะฉะนั้นปุ๋ยใหม่ที่เฮาผสมกันแล้วปุ๋ยใหม่ที่เฮาโคเลเข้ากันแล้วนี่วายอยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนพุ่นเฮ็ดให้พืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินหิวย่ำใดก็ได้กินต้นพืชก็เลยจะเริ่มเติบโตได้แบบต่อเนื่องนะครับต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจซะเด้ย่ำเก็บเกี่ยวผลผลิตจังซี่โอ้ยได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดลองเบิ่งครับอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากหู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับอยากหู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้เด้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกครั้งนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชเฮาทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: ว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย091684047ครับ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคระแกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคระแกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคระแกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่
1: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
8: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใส่อยู่เอามึงเด้อใส่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดฟอฟ้าผ้ากันหาม

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมายามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนเสิเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อแม่เพชรร่องขนานเล่าเด้อค่ะชื่อเล่นชื่อแม่กิ๋วเด้อค่ะอยู่บ้านดอนยะนางเด้อค่ะดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อจ้า
0: อันคุณแม่เฮ็ดนาจักไร
1: 11ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดนา11ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: ห่วยอายุจักปีเหรอขึ้นได้เฮ็ดเอง
1: 67ปีแล้วจ้า
0: ว่าโถ67ปีแล้วเฮ็ดนาเอาเอง
1: จ้า
0: ถามก่อนบาดนี้หน้า11ไร่นี่ตะกี้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮา
1: ก็ใส่ปุ๋ยท้องตลาดล่ะจ้า
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้าจ้า
0: ถามคนบ้านนี่ตอนที่เฮาใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังได๋แน
1: ่มันก็บ่ดีปานใดล่ะค่ะมันก็หลายแนวใส่เนาะค่ะ
0: มันเป็นจังได๋เรื่องของดินเป็นจังได๋เนี่ย
1: ดินแข็งค่ะดินแข็ง
0: ดินแข็ง
1: จ้าดินแข็ง
0: ผลผลิตดีบ่ตอนใส่เคมีทั่วไป
1: ก็บ่ค่อยได้ปานใดค่ะ
0: ที่หน้า11ไร่นี่ได้เข้าหลายปานใด
1: พกไรละ500โลนี่แหละค่ะ
0: 500โลนั่นหมายความว่าหน้าปีมันบ่500โล
1: ค่ะ
0: ได้เฮ็ดหน้าปังนําบ
1: ่ได้เฮ็ดอยู่ค่ะ
0: หน้าปังได้ประมาณเท่ากี่โล
1: 700นี่แหละจ้า
0: ประมาณ700น
1: ี่จ้า
0: ตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ผลผลิตบ่ได้พอทันจักเทื่อ
1: ค่ะ
0: มานี่ถามแม่คิวก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุจ้า
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: ฟังโดนบ่นี่
1: ก็ประมาณโดนอยู่ค่ะ 3-4 เดือนเนี่ยแหละจ้า
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: โอ้ใจคิวเสียคนหยาดตัวนี้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: บัดก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่บ่
1: ตัดสินใจซื้อมาใส่ค่ะ
0: มานี่ถามมีแม่คิวก่อนใส่โซเลพัดเนี่ยมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดใส่แล้วให้หน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกอยู่ก็ดินมันล่มค่ะดินดีค่ะ
0: ดินมันล่ม
1: แม่นค่ะ
0: มานี่ถามเรื่องผลผลิตเป็นจังได๋เนี่ย
1: ก็ว่าแม่นดีอยู่แล้วค่ะอันเฮ็ดมากก็ได้ส่วนนึงมันบ่ได้ต่อมามาเฮ็ดหน้าปังแล้วมันได้ขึ้นมั้ยค่ะมันดีขึ้น
0: เฮ็ดหน้าปังมันดีข
1: ึ้
0: น
1: แม่นค่ะ
0: มันได้ผลผลิตหลายปานใดบัดนี
1: ้ไว้แฮ่ตันพอแล้วจ้า
0: แฮ่ตันจากได้700กิโล
1: แม่นจ้า
0: บัดได้แฮ่ตันเลย
1: จ้า
0: ถึงอกถึงใจบ
1: ่ดีใจค่ะดีใจอีหลี
0: ถามแม่กิ๋วก่อนต้นเขาเฮามันเป็นจังได๋เนี่ย
1: มันก็บ่มันงามเขียวคือจังเฮาใส่ปุ๋ยอันเขาไปซื้อท้องตลาดเอจ้ะมันจะขึ้นมาคือจังงั้นงามๆนุ่ยๆอดบ่บ่บ่เขียวให้แมงจอมั้ยค่ะเขียวธรรมชาติมั้ยค่ะ
0: เขียวธรรมชาติ
1: คือใบตองกล้วยเฮานี่มั้ยค่ะ
0: โอ้เขียวธรรมชาติเขียวคือใบตองกล้วย
1: แม่นค่ะ
0: บ่ได้เขียวแล้วบ่ได้เขียวรอแม่น
1: ค่ะบ่ค่ะบ่เขียวรอแม่น
0: ต้นมันแข็งดีบ่แม่
1: แข็งดีค่ะ
0: มาตอนใส่ในช่วงแรกๆนี่ช่วงอายุ20ถึง30มื้อนี่มันแตกกอดีบ
1: ่แตกค่ะแตกกอดีค่ะ
0: เขียวโดนบ่อีแม
1: ่โดนอยู่เด้จ้ะแม่งก็บ่รบกวนค่ะก็ดีว่าลดต้นทุนได้หลาย
0: โอ้มันก็ดีแม่งก็บ่กวนลดต้นทุนได้หลาย
1: ค่ะลดต้นทุนได้หลาย
0: ถ้าแม่กิ๋วก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเลพัดนี
1: ่ใส่ค่ะใส่ต่อไปล่ะค่ะเพราะว่าเริ่มเฮ็ดหน้าก็สิใช้เรื่อยๆเลยค่ะก็สิบอกพี่บอกน้องเฮาใช้นํา
0: ครับผมแสดงว่าทั้งหลังนี่กําลังเตรียมเฮ็ดหน้าปลัง
1: จ้ากําลังเตรียมค่ะเฮากําลังสิหว่านค่ะ
0: คันแม่กิ๋วถือวงถือใจกับอวินูฮิวมิกมิโซเลพัดจังซี่อยากให้แม่กิ๋วนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่พ่อแม่คิวใส่แล้วประทับอกประทับใจแนวไหนบอกให้เพิ่นฟังคักๆมื้อนี้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยใส่อมิโนฮิวมิกนี่มาลองใส่น้ําแม่บ้างเด้อลูกเด้อก็ว่าได้ผลประโยชน์หลายล่ะค่ะจากบ่ได้ก็ได้ดินเฮาบ่ดีมันเกิดดีค่ะมันลมค่ะมาเด้อพี่น้องมาใส่น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแม่กิ๋วใส่แล้วก็ว่ามันดีถูกใจอยู่มาเด้อพี่น้องเด้อมาใส่น้ำกันต้นข้าวก็เขียวดีค่ะแตกกอก็ดีอยู่จ้า
0: เขียวโดนเขียวทนบ่
1: เขียวโดนเขียวทนค่ะแมลงก็บ่ตอมค่ะ
0: ยืนยันยังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใส่ค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิ๋วฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากให้ดินดีดินบ่มีปัญหาดินที่เป็นกรดเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิ๋วฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้มีความสุขสุขผู้สุขคนได้เก็บอย่าจนร่ำรวยสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร091

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้

0: ใส่เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

ถ้าเสเว้าถึงเรื่องของปุ๋ยเคมีถามว่ามันดีบ่มันก็ดีคือกันเด้อีพ่อยแม่สำหรับปุ๋ยเคมีนะครับแต่ว่าต้องใส่ให้ถูกวิธีใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่พอดามพอดีนะครับบ่หน่อยจนเกินไปบ่หลายจนเกินเหตุใส่ให้มันเหมาะสมกับไห่กับหน้ากับหัวกับสวนเจ้าของนะครับปุ๋ยเคมีนี่พี่น้องเกษตรกรก็รู้ดีนะครับว่ามันออกฤทธิ์เร็วออกฤทธิ์ได้รวดเร็วท่านอกท่านใจวันมื้อนี้มื้ออื่นเขียวหลึมรวดซะเด้แต่ว่าปุ๋ยเคมีก็อยู่ในดินบ่ได้โดนนะครับเราอัตราส่วนที่เฮาหว่านลงไปในดินนี่ 100% พืชสามารถเอาไปกินได้ประมาณ 22% นะครับส่วนที่เหลือก็มีการระเหยระเหิดไปแน่นะครับแล้วเฮาเสียจังได๋ครับกับการใส่เคมีเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับไห่กับหน้ากับหัวกับสวนเฮานะครับผมเอกโซเล่บ่ได้ห้ามนะครับบ่ได้ห้ามพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้บ่ได้ห้ามให้ใส่เคมีเด้แต่ว่าก็อยากให้ใส่คือกันนะครับแต่ว่าให้ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในปริมาณที่พอดามพอดีนะครับคันเฮาอยากให้เคมีที่เฮาหว่านลงไปในดินนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดเฮาต้องหาแนวมาเติมหาแนวมาเพิ่มนะครับหาแนวมาผสมเฮ็ดให้เกิดอาหารพืชเฮ็ดให้เกิดปุ๋ยสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรที่อยู่ในดินได้โดนเข้มข้นซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินนะครับแล้วสิเอาหยังมาผสมระบาวเอกโซเล่บัดนี้มันมาอึดแนวผสมแต่ว่าเด้เดี๋ยวผมเอกโซเล่สิแนะนําแนวที่มันดีแนวที่มันเป็นประโยชน์กับพืชในไห่ในนาในหัวในสวนเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเล่พัดครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเล่พัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยแล้วมันดีจังไหนวะติอีพ่อยแม่หลังจากที่เฮาผสมอะมิโนฮิวมิกเมทโซเล่พัดกับปุ๋ยเคมีแล้วมันสิเกิดอิทธิฤทธิ์เกิดประสิทธิภาพแบบใดเว้าให้ฟังแน่ว่าเอกสำหรับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลเมทนี่มันสิไปซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุยดินที่มันแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดสามารถฟื้นฟูให้ดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ดีนะครับเฮ็ดให้พืชเฮาเจริญเติบโตได้ดีจังเขายังสิโอ้แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท่นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกี่ยวผลได้อีพ่อยแม่นะครับต้นแข็งแม่งบ่ควรนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเขานี่บ่มีมิดรีบมิดฟอดอกอีแม่เอ้ยมีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตึงๆบ่รีบบ่ฟอย่ําไปสีจังสิมิดเฮ็ดโอ้ยซวยอยู่นะครับบ่ฮักคอลอแค่แลเด้ลองเบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกระสอบนึงราคาก็บ่แพงครับกระสอบนึงราคาก็บ่แพงกระสอบละ50กิโลพุ่นเด้บ่ธรรมดานะครับกระสอบละ50กิโลแล้วสำหรับพื้นที่ใดนะครับบริเวณไหนที่พืชเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล่บ่ตายแล่หว่านหยังลงไปก็โอ้ยบ่กินนะครับยังเหลืองกระล่องกระแล้งอยู่ใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดซื้อไปอีพ่อยแม่ซื้อไปแล้วเอาไปหว่านเบิ่งนะครับเอาไปหว่านในไห่ในนาในหัวในสวนเฮาเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนต้องลองพิสูจน์เบิ่งครับสิใส่เพียวๆก็ได้นะครับสิใส่เพียวๆก็ได้หรือว่าสิเอาไปผสมกับเคมีก็ได้นะครับสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมนะครับให้เอาไปผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับ2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัด2กระสอบนะครับแล้วก็เอาไปโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้ที่อีพ่อยแม่มีอยู่ตารางเหล่าตารางเฮือนที่อีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรพากันชื่นชอบนั่นล่ะเอามา1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี้สามารถใส่ได้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับเฮ็ดให้อีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดนะครับซอยลดต้นทุนแต่ว่าผลผลิตนี่เพิ่มนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งพี่น้องเกษตรกรลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดใส่แล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเลเบาบอมันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับ
ย้ำอีกเท่านึงครับ0916840475นะครับบริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนกิดกวนใจทนแรงทนหนาวลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุ่มใบทอดผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
6: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายประคองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านขมิ้นตำบลนาดีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อประคอง
1: ครับผม
0: ภูมาศรีบ
1: ่ภูมาศรีครับ
0: ภูมาศรีชื่อเล่นชื่อหยัง
1: ชื่อว่าเตี้ยครับ
0: คุณพ่อเตี้ย
1: ครับ
0: เตี้ยอีดีวะ
1: เตี้ยก็สูงจักหน่อยอยู่ครับ
0: คุณพ่อเตี้ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: เป็นผู้ซอยครับ
0: เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่5
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือเขา
1: เฮ็ดครับเฮ็ดมาตลอด
0: ถามก่อนมื้อนี้คือแต่งตัวสิมาแต่ใส่นี่มาแต่งเพิ่
1: มมาตามเพิ่มครับพอดีครับมาพ่อครับไอ้ทีมงานของเอกโซเล่ครับ
0: เดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนหน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไร
1: 4ไร่3งานครับ
0: 4ไร่3งานเป็นหน้าจากของเองเนาะ
1: ครับ
0: เฮ็ดหน้าทุกปีบ
1: ่เฮ็ดทุกปีครับ
0: เฮ็ดเองคือจ้าง
1: เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเลย
0: ผู้ซอยเฮ็ดเองเลย
1: ครับ
0: ของแท
1: ้ครับรถไถเองเฮ็ดเองเลย
0: นี่แหละเขาว่าของแท้เป็นทั้งคนของประชาชน
1: ครับ
0: เป็นทั้งคนของเมียอยู่เฮียน
1: ครับผม
0: ถามก่อนหน้า4ไร่3งานเนาะพื้นที่เนาะครับ
1: ครับ
0: บ้านนี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยยังมีการเบิ่งแย่งให้หน้าของแต่กี
1: ้ตะก่อนผมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: โหใส่เคมีทั่วไปตามตลาดนี
1: ่ครับผม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย

0: มันก็มีปัญหาทั้งโลกทั้งแม่งกับทั้งกระดินกระแข็งกระแจนกระแน่นมันสิบ่งามท่านใส่ได้3มื้อกับเช้า4มื้อกับเช้าที่นึงกับเช้าจังซี่แม
1: ่โอ้
0: เช้างามเขียวข้าวเดียว
1: เขียวข้าวเดียว
0: ครับแล้วก็ล้อลูกล้อแม่งมาเขียวคักเขียวเนี่ย
1: หมายความว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ดินกระแข็ง
0: ครับ
1: แม่งกระาย
0: ครับ
1: แม่นบ
0: ่ครับ
1: ผลผลิตเป็นยังไงบัด
0: บ่ค่อยได้ครับมันเป็นใบที่มันแม่งลงหลายมันก็บ่ค่อยได้เด้
1: ผลผลิตก็บ่ค่อยได้เต็มเต็มหน่วย
0: บ่ได้เต็มหน่วย
1: สิไร3งานนี่ได้เข้าประมาณจักตัน
0: ได้เข้าอยู่ประมาณ2ตันกว่าๆนึงเด
1: ้ตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปได้ประมาณ2ตันกว่าๆ
0: ครับ
1: สิไร3งานมันก็ขาดหาอะไรอยู่งานนึงเนาะ
0: ครับผม
1: บัดนี้ถามคุณพ่อเตี่ยก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
0: ผมฟังวิทยุครับฟังรายการของเอกโซเลเนี่ยของไอ้สาวบางปู่เนี่ย
1: ครับฟังโดนบ
0: ่ว่าโดนอยู่เด
1: ้ห่วยผู้นำนี่เสียคนเนี่ย
0: ก็มันก็หนักแน่นอยู่เด้บ่เพิ่นว่าสิไปเสียได้ง่าย
1: ๆโอ้คันซั่นมันสิเสียฟอร์มผู้นำชุมชน
0: มันสิเสียผู้นำชุมชนครับ
1: โอ้แสดงว่าฟังอยู่โดนเติบอยู
0: ่ครับผม
1: วิเคราะห์พิจารณาอยู่บักโดนเติบพุ่นละ
0: โดนอยู่ได้โดนอยู่ได้เป็นปี2ปีพุ่นเด
1: ้โอ้ฟังโดนเติบ
0: มากครับผม
1: ครับป่านนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่แม่นบ
0: ่เลยมาลองเบิ่ง
1: เลยตัดสินใจเอามา
0: ลองเบิ่งซะเกินบ่ทันเอาอีหลีได้มาลองซะเกิน
1: โอ้ครับพี่น้อง
0: ครับปีแรกมาลองเบิ่งซะเกินเด
1: ้ผู้ซอยเปียว่าปีแรกเดี๋ยวมาลองซะเกินบ่ทันได้เสียคักซะ
0: ครับ
1: เอามายอมๆซะเกิน
0: ครับผม
1: ป่านนี้ถามก่อนหลังจากใส่โซเลพัดลงให้หน้าเจ้าของพื้นที่นี่แล้ว
0: ครับ
1: มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
0: ่แปลกครับเพราะว่าอย่าง
1: มันเป็นยัง
0: มันเป็นเอียดแต่ก่อนนี่ถ้ามันขาดน้ําปั๊มมันจะเริ่มตายทันทีหน้าเอียดพร้อมเด
1: ้โอ้หน้าสีไรนี่เป็นเอียด
0: ครับเป็นเอียดเกือบไฟนึงพุ่นเด
1: ้ครับ
0: เพราะผมมาใส่ตัวนี้แล้วดินกับนุ่มขึ้นแล้วก็มีขี้แท้ๆขี้เดียวนั่นแหละเริ่มมาอยู่ได้บัดนี
1: ้ครับ
0: เขาก็ขึ้นมาแบบว่าก็บ่ถึงกับว่ากับเขียวเขาเฮาสิออกเป็นสีใบตองอ่อนจังซี
1: ่โอ้มันสิเขียวใบตองอ่อน
0: ใสใบตั้งยามมื้อเช้าเฮามาเบิ่งกับยามมื้อแลงนี่งาม
1: งามตาเลย
0: สีใสเลยเพิ่นเถาะยามมื้อแลงนี
1: ่บัดนี้เว้าถึงเรื่องผลผลิตมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ
0: ่ผมใส่ปีแรกเขาผมใส่ที่อยู่เดี๋ยวนี้แหละ
1: ครับ
0: ได้เขา4ตันกัวแม่
1: ไรสีทันกว่า
0: ครับ
1: โอ้แสดงว่ามันตกไรละเป็นตันพุ่นตัวนี
0: ้ครับไรละตันเลยเด
1: ้คือของถือใจบนนี
0: ่ห้วยบ่เศร้าเลยเราผม ใส่มาตลอดเลยผม
1: โอ้ผู้ซอยเปียว่าคอยบ่เศร้าเลยเถียงใส่ได
0: ้บ่เศร้าย
1: ังทุกมื้อนี่ก็ยังใส่อยู
0: ่ใส่ครับปัจจุบันยังใส่เลยครับ
1: ครับ
0: โซเลพัดครับ
1: อยากให้คุณพ่อเตี้ยนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพอนี่พ่อคุณพ่อใส่แล้วเป็นยังไงแนวบอกความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังกันหน่อยครับเชิญครับคุณพ่อครับ
0: ครับผมกับผมนายประคองผมมาสีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านขมิ้นครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่ผมใส่โซเลพัดแล้วครับจากหน้าสีไร3งานนี
1: ่ครับ
0: ผมได้เข้า4ตันครัวครับผมประทับอกประทับใจกับโซเลพัดมากๆครับ
1: ครับ
0: หันพี่น้องเกษตรกรแถวเพื่อนย่างตลาดหรือแถวใกล้เคียง
1: ครับ
0: ผู้ใดอยากใส่โซเลพัดคือผมนี่ใส่เลยครับดีเยี่ยมของทุกอย่างขี่แค่เดือนนี้ยังมาเบิดเลย
1: ไ
0: อ้เข้าก็งามงามต้นไสใบตั้ง
1: ครับผม
0: แข็งสู่ล้มได้สุริยพัฒน์เยี่ยมครับ
1: ป้าเจ้าคือเมาดีแต่ได้จ้างมาบ่นี
0: ่บ่ครับ
1: บ่จาก
0: จากใจจริงครับนี่หน้าผมก็เห็นอยู่นี่เหลียวเห็นอยู่นี่
1: นี่อยู่ทางหลังเฮานี่
0: ครับผม
1: ใส่อีหลี
0: ใส่อีหลีครับแล้วก็ย้ําอีกทีนึงว่าใส่ดีอีหลีครับ
1: ครับผม
0: ใส่ดีอีหลีครับสุริยพัฒน์ครับเยี่ยมจริงๆครับ
1: โอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อเตียนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้อย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณพ่อเตียนะครับอยากให้ดินร่วนซุยต้นพืชหากินได้ไกลต้นพืชแข็งแรงผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเปิดรกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดฮิวมิกและกรดฟลูอิดค่ะเพื่อสุขภาพของดินกรดฮิวมิกและกรดฟลูอิดเป็นองค์ประกอบสำคัญของดินที่อุดมสมบูรณ์ถึงแม้ว่าทั้งสองจะมาจากฮิวมัสแต่ก็มีบทบาทที่แตกต่างกันอย่างมากๆกรดฮิวมิกและกรดฟลูอิดทำงานร่วมกันค่ะจึงให้ประโยชน์มากมายกับพืชผลของเราซึ่งกรดทั้งสองช่วยสร้างดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์ที่ดีเสริมสร้างสุขภาพของพืชและเพิ่มผลผลิตของพืชค่ะประโยชน์ของกรดฮิวมิกต่อผลผลิตพืชคือช่วยเพิ่มการซึมผ่านของผนังเซลล์เพื่อให้กรดฟลูอิดสามารถส่งมอบคุณประโยชน์ได้ผูกติดกับสารอาหารในดินทำให้พืชละลายน้ำได้กระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินกำจัดโลหะหนักที่เป็นพิษเพื่อไม่ให้ตกค้างในพืชของเราช่วยเพิ่มการเก็บกักน้ำในดินทรายเปิดรูพรุนของดินเหนียวเพื่อให้น้ำซึมผ่านได้ปรับปรุงสุขภาพต้นกล้าและการตอบสนองพืชต่อความเครียดส่วนประโยชน์ของกรดฟลูอิดที่ดีต่อพืชของเราละลายน้ำได้เสมอไม่ว่าดินของเราจะเป็นกรดด่างหรืออยู่ในระหว่างนั้นสามารถส่งลำเลียงสารอาหารที่มีน้ำหนักมากกว่า10เท่าผ่านเยื่อหุ้มเซลล์พืชได้ทำหน้าที่เป็นสารกระตุ้นชีวภาพเพื่อปรับปรุงการงอกของเมล็ดพืชลดความเครียดจากน้ำเป็นอิเล็กโทรไลต์อินทรีย์ธรรมชาติที่ช่วยปรับสมดุลชีวิตเซลล์พร้อมกับเพิ่มการดูดซับออกซิเจนในดินส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: เรื่องการใส่ปุ๋ยนี่เป็นปัจจัยต้นๆในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเลยก็ว่าได้นะครับพอเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนลงไปแล้วโอ้ยสิ่งแรกที่คิดฮอดปุ๋ยเพราะว่าเด้ใส่หลายคักใส่หลายแน่ก็คือสิแม่นปุ๋ยยูเรียเนาะอีพ่ออีแม่เนาะแต่ละปีเนี่ยโอ้ยเฮือนใดบ่ใส่ยูเรียเขาว่าเฉยเพิ่นว่าเด้นะครับถามว่าปุ๋ยยูเรียดีบ่บ่าวเอกสุเล่มันก็ดีอยู่นะครับมันก็บ่ได้เลวร้ายทั้งหมดดอกแต่ว่าให้ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในอัตราส่วนที่พอดามพอดีนะครับโมเมนต์เออาร์มาปีได้ก็ใส่แต่ยูเรียเบิ่มเบิ่มเบิ่มลงไปโอ้ยเป็นยังหน้าข่อยคือดินแข็งแท้กันพากันจมได้บาดนี่นะครับเป็นยังหน้าข่อยคือนอนกอหลายแท้แม่งคือมากัดต้นเขาข่อยดีแท้เพิ่นว่าเพราะว่าการใส่ยูเรียหลายๆนี่ต้นพืชเฮามันสิบ่แข็งแรงนะครับมันสิเขียวอยู่แต่ว่ามันเขียวรอแม่งเขียวอ่อนๆเขียวโอ้อัวนะครับเขียวบ่โดนดอกพี่น้องนะครับเขียวอยู่ประมาณ2อาทิตย์เพราะว่ายูเรียอยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อนะครับบ่เกิน3อาทิตย์วานลงไป 2-3 มื้อเขียวลืมหลดนะครับอาทิตย์ที่2เริ่มเหลืองนี่คือยูเรียนะครับผมเอกโซเล่นะครับอยากแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ่ให้ทิ่มดอกครับบ่ให้ทิ่มบ่ให้ปาเคมีดอกให้ใส่คือเก่านั่นล่ะนะครับแต่ว่าให้ลดอัตราส่วนให้ลดจำนวนลงจักน้อยนะครับเคยใส่อยู่3กระสอบนะครับก็อยากให้ลดลงเหลือกระสอบเดียวนะครับเคมีเหลือไว้กระสอบนึงสำหรับอีก2กระสอบที่หายไปนะครับไก่พี่น้องเกษตรกรเฮานั่นซื้ออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบเอามาโคเลใส่กันเอามาผสมกันกับปุ๋ยเคมีที่เหลือไว้กระสอบนึงนั่นล่ะเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบคือเก่าได้อีพ่อแม่3กระสอบที่เฮาโคเลแล้วนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคุณภาพนี่ที่โอ้ยดีคักนะครับดีคักก็การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเพราะว่า3กระสอบนี่มันแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําเด้คันแม่นมันคุยกันได้มันก็สิบอกว่าเอ้าตัวนึงไปบํารุงดินเด้อไปปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินมันล้วนซุ้ยเด้อเฮ็ดให้ดินมันเหมาะสมกับการเพาะปลูกเฮ็ดให้ดินมันเหมาะกับการปลูกพืชเอาตัวนึงเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนๆเด้อซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นั่นล่ะให้อยู่ในดินโดนๆพืชหิวย่ำใดพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินซะเด้เดี๋ยวอีกตัวนึงได้บาดก็ค่อยมีหน้าที่สิเร่งการเจริญเติบโตของพืชดอกเร่งผลผลิตเร่งดอกเร่งผลดอกผุ่นเด้คันปุ๋ยมันเว้ากันเป็นเว้ากันได้นี่แหละครับ3กระสอบที่เกิดใหม่เฮาก็สิได้ปุ๋ย3กระสอบที่มีคุณภาพสูงมีคุณภาพดีพอหว่านลงไปในไร่ในนาในหัวในสวนเฮาแล้วนี่ติเอ้ยอีพ่อไอ้แม่เอ้ยหว่านลงใส่หน้าเขานี่ติแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวกระดอกกระเดียแท้แต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งในบ้านนี่เขียวใบตองอ่อนอีพ่อยแม่ต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีทนกับทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมึงเปลี่ยนแปลงโลดสภาพอากาศบ่ได้ย่านนะครับคันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ติว้ายเขาเคยเฮ็ดได้ต่อไร่นั่น500 600กิโลนี่พอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนั่นที่ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ที่เอ้ยอีพ่อไอ้แม่เอ้ยไร่นึงนั่นได้เข้าเป็นตันนะครับไร่นึงนั่นได้เข้าเป็นตันบ่ธรรมดาอีพ่อไอ้แม่นะครับแล้วปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเจอเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยหากพืชหากินยากหากินบ่ได้ไกลต้นเป็นกระล่องกระแลงสิตายแหล่บ่ตายแหล่โอ้ยพอใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ติปัญหาที่เว้ามานั่นหายเกลี้ยงตับจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนได้ๆอีพ่อไอ้แม่บ่ธรรมดานะครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อนะครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้ใส่เบิ่งอีหลีนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับราคาก็บ่แพงได้บาดครับราคาก็บ่แพงถึกแต่ว่าคุณภาพนั่นติบ่อยากเว้าบ่อยากภาคนะครับคุณภาพดีกว่าสารปรับปรุงดินคุณภาพเหนือกว่าสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกนะครับต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475 0475684475475704475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475475 ีเบิดสินผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: กลไกการทำงานของกรดฮิวมิกและกรดฟลูอิกสามารถจับกับแร่ธาตุกรดฮิวมิกและกรดฟลูอิกมีกลุ่มฟังก์ชันการทำงานที่สามารถจับกับแร่ธาตุในดินเช่นธาตุเหล็กสังกะสีทองแดงโพแทสเซียมแมกนีเซียมให้พืชสามารถดูดซึมได้ง่ายขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดินจุลินทรีย์เหล่านี้ช่วยย่อยสลายอินทรีย์ปลดปล่อยธาตุอาหารและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนพืชเช่นออกซิเจนจิเบอเรลินและไซโตไคนินฮอร์โมนเหล่านี้จะส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากลำต้นและใบข้อดีของกรดฮิวมิกและกรดฟลูวิกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยกับพืชประหยัดมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีประโยชน์ของกรดฮิวมิกและกรดฟลูวิกเพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารช่วยจับกับแร่ธาตุในดินและทำให้พืชดูดซึมได้ง่ายขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากลำต้นและใบเพิ่มความทนทานต่อสภาวะความเครียดเช่นความแห้งแล้งความร้อนจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชพร้อมกับปรับปรุงโครงสร้างดินเพื่อการระบายน้ำอากาศและความจุน้ำ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบโทรพามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบอกเคยใช้โชลีก็ใช้บังเดอร์แม่ใช้เข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกสุเล่คือกับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกสุเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆจักหน่อยเด้อครับเด
1: ้อชื่อนางอุทอดสังว่างค่ะอยู่บ้านดงลิงหมู่ที่11ตำบลเจ้าทาเฮานี่ล่ะค่ะอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ล่ะค่ะ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าเฮ็ดนาจักไร
1: 10ไร่ค่ะ10ไร
0: ่โอ้คุณพี่มีนาอยู่10ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: มื้อคือฝีมือเลยว่ะ
1: เอ้า
0: เฮ็ดเองเลย
1: ค่ะเฮ็ดเอง
0: มาถามหน้า10ไร่เฮ็ดเองบาดนี่ถามก่อนหน้า10ไร่นี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: แต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปน้ำท้องตลาดล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ค่ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่น้ำเขาเบิด
1: แม่น
0: ห่วยใส่มาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี
1: ้ใส่มาก
0: ว่าเป็นซูยี่ห้อ
1: แม่น
0: แต่ละปีว่าใส่ซ้ำเขาอย่างเดียวตัวนี
1: ้ค่ะ
0: มาเดี๋ยวถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยตอนเฮาใส่เองเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็ขึ้นเร็วงามเร็วล่ะค่ะเพราะว่าเฮาวานวาดจังมื้อนี้ 2-3 มื้อมันก็ขึ้นเลยมันก็เห็นเขียวเลยค่ะ
0: งามเร็ว
1: ค่ะงามเร็วแต่ว่ามันใบมันอัวแล้วมันหั่นจังมีแมงมีโล
0: อืมเขียวว่าอัว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวาน 2-3 มื้อนี่เขียวลืมเลยงามไว้
1: แมนขึ้นไว้งามไว้
0: จืดไว้บ่บาดนี่
1: จืดไว้พร้อมค่ะแมน
0: เขียวไว้จืดไว
1: ้
0: มาในถามก่อนดินเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ดินแข็งค่ะ
0: ดินนี่แข็ง
1: แม่นค่ะ
0: ผลผลิตดีบ่เอ่ย
1: ผลผลิตมันก็ได้บ่หลายปานใดล่ะค่ะ
0: ได้บ่เต็มมีเต็มหน่วย
1: ค่ะบางปี
0: เป็นบางปีก็ได้หลายบางปีก็ได้หน่อย
1: แม่นค่ะ
0: เฉลี่ยแล้วนี่หน้า10ไร่นี่ได้ประมาณจักตันเฉลี่ย
1: 9ตันหรือบืนใช้10ตันนี่ล่ะค่ะ
0: ก็ประมาณนั้นก็ได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหน้าปังเด้ค่ะแต่ว่าหน้าปีบ่ถึงค่ะแม่น
0: แต่ว่าหน้าปีนี่สิบ่ถึงแต่ว่าหน้าปังนี
1: ่แม่น
0: ไร่นึงก็เกือบตันเนาะเนาะเนาะพี่เนา
1: ะ
0: แต่ว่าหน้าปีนี่ก็สิลดลงมากกว่านั้นแน
1: ่แม่นค่ะ
0: พื้นที่หน้าที่เฮายืนอยู่ตรงนี้นี่จักไร่นี่มองเฮายืนอยู่นี
1: ่อันนี้4ไร่ค่ะ
0: อันนี้4ไร่อีก6ไร่อยู่อีกตรงนึงเนาะ
1: ค่ะแม่นค่ะ
0: มานี่ถามคุณพี่ก่อนไปรู้จักโซลีพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางไหนพี่
1: ฟังวิทยุค่ะ
0: ฟังวิทยุ
1: แม่นฟังวิทยุ
0: ฟังโดนบ
1: ่ฟังมาเรื่อยจนชินพละเพราะว่าบ่ได้ไปหยังอยู่บ้านผู้เฒ่าเนาะก็ฟังฟังมีเสียงเอกโซเลก็คืออยู่เพราะว่าอันใส่เคมีมากมันก็เห็นมาแล้วก็ใส่ลองเบิ่งหลายอย่างแล้วมั้ยค่ะ
0: โอ้เคมีนี่ใส่มาหลายอันหลายยี่ห้อแล้ว
1: เว้าในวิทยุฟังคุณเอกเว้าแล้วก
0: ็
1: มีแค่ประสบการณ์ไปหาพี่น้องทั้งนั้นทั้งนี้ก็ฟังก็เลยว่าเออเพื่อเป็นตะลองอยู่ก็เลยว่าเอาว่าลองนี่ล่ะค่ะเพราะว่าก็อยากใส่อินซี่นี่มั้ยค่ะ
0: โหฟังเบิ่งแล้วคือทรงคืออยู่นะ
1: ค่ะแม่นเห็นผู้นั้นผู้นี้เพิ่นว่า
0: เห็นเด็กสุเรไปเยี่ยมยามถามเขาทั้งนั้นทั้งนี้ก็เลยอยากใส่น้ําเพิ่น
1: ค่ะ
0: บาดพ่อถามคุณพี่ก่อนบาดนี่พอคุณพี่ซื้อมาใส่หรือมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นกว่าใส่เคมีทั่วไปบ
1: ่มันสิแตกต่างกับเคมีทั่วไปเพราะว่ามันสิขึ้นซ่าๆแต่ว่ามันสิเขียวอ่อนเขียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสิบ่มีเหลืองแม่ค่ะมันสิบ่มีเหลืองเป็นช่วงเขาใส่ปุ๋ยเคมีนี่มันขันมันเหมือนปุ๋ยแล้วมันก็สิเขามันก็สิเหลืองใบเหลืองไปเลย
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดน
1: ี่แม่นค่ะ
0: มันเขียวเร็วอยู่แต่ว่ามันเบิดไว้มันสิเหลือง
1: ค่ะแม่นแม่น
0: แต่ว่าพอมาใส่โซเลพัดนี่มันเขียวไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: เขียวใบตองอ่อนนี่แม่นบ่
1: แม่นค่ะเขียวไปเรื่อย
0: ๆเขียวเฮาเห็นนี่เน
1: า
0: ะใบตองอ่อน
1: มันสิบ่เหลืองคือเหมือนปุ๋ยจังซี่แม่นค่ะ
0: มันเข้าง่ายๆคือมันมีแนวกินตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: อยากกินยามใดก็ได้กินมันเลยเขียวต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: บาดนี้ถามคุณพี่วันใส่แล้วประทับอกประทับใจบ
1: ่ค่ะที่ผ่านมานี่ก็ว่าพอใจอยู่ค่ะพอใจหลายอยู่ค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่แล้วเนาะ
0: โสใส่เลยคุณพี่ว่าก็ใส่ตัวเนาะคุณว่า
1: ใส่อยู่แล้วเพราะว่าก็อยากลองใส่อันอินซี่ให้มันบำรุงดินนี่ล่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดทั้งหน้าปีหน้าปังเนาะดินมันบ่ได้พักเนาะเฮาก็ต้อง
0: ดินมันบ่ได้พักเฮาก็เลยอยาก
1: เฮาก็ต้อง
0: หาแนวมาบำรุงมาฟื้นฟูดินนํา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเพิ่มเรื่องของผลผลิตพร้อม
1: ค่ะ
0: มานี่อยากให้คุณพี่นี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นกำลังฟังเฮาเว้ากัน2คนอยู่นี
1: ่
0: ฝากถึงเพิ่นว่าพอเฮาใส่โซเลพัดแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยบอกความรู้สึกให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผู้ใดบ่ทันได้ลองใส่เบิ่งก็ลองเปิดใจเบิ่งเด้อค่ะเพราะว่าก็คือชั้นนี่ล่ะก็ลองมาหมดทุกอย่างผู้ใดว่ายี่ห้อใดมาก็ก็ลองบัดนี
0: ้
1: มาฟังเอกโซเลเว้าแล้วก็คือติดใจกันเลยลองนี่ล่ะค่ะลองแล้วก็ถือว่าพอใจอยู
0: ่ครับ
1: ก็อยากเชิญพี่น้องที่ฟังรายการอยู่นี่ก็ลองมาใส่น้ำกันลองเบิ่งเด้อค่ะไอของอะมิโนโซเลพัดฮิวมิกนี่ไหมค่ะ
0: ครับผม
1: ฉันใส่มานี่ล่ะสองสอบต่อต ก็ปุ๋ยเคมีสอบหนึ่งนี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: ก็กวางเรียนทองสอบหนึ่งค
0: ่
1: ะประทับใจหลายอยู่ค่ะลองมาใส่น้ำกัดเบิ้งค่ะมิโนฮิวมิโซเลพัดค่ะ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงแก่ปากคุณปิวทอดนะครับผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วประทับอกประทับใจยืนยันว่าใส่ตอนน้องพี่เนาะ
1: ค่ะใส่ค่ะ
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยเขามีจะมีตรงๆมิดมิดใหญ
1: ่
0: ๆบ่มีเขารีบขอฟอเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพี่อุทรนะครับ
1: ค่ะ
0: ฝากไว้สำนีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี078หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
4: ชิปเปอร์เ

0: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
2: ให้โศกให้มันให้มัน
3: พอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
4: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152 คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
4: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทำไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกและเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปรังไม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
1: ให้พี่เป็นขาวแม่สาวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็นผลละเมืองดี
2: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้าสำหรับหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพ่วงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจต้า089 540 4449

0: ข้าอย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานM Takor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
1: ชั่ว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์081-262-2716และ061-954

0: ลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง
1: ฟัง

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่

0: มาแล้วครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการลูกทุ่งพัฒนาดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัด101มาหาพี่หาน้องเอาความมวลความซื่นทั้งด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำมาฝากมาตอนคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเป่านาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัด101ที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งพัฒนาดีจากข้อไก่ใต้ตารางเล่าผู้ขาดีเจพ่อเพียงมูทับดีดำเนินรายการอยู่ทั้งสันติเก่านางตาเหลือมมอมวอกระพีกำลองอยู่คือเก่าเหมือนเดิมกราบขอบพระคุณอย่างสูงและก็ขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งพัฒนาดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งพัฒนาดีเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีภูมิมาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายหมื่นฝ่ามือดินตราบนานเท่านั้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีตลอดไปขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงพระการของผู้ขาสุขุสุขคนกับขอยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอยทุกคนโชคดีมีเงินใส่อย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนตลอดไปนะครับเอาละครับบ่าวหลายอย่าห่างบ่าวไปแล้วมันยังมันยืดปืดภูมิบ่าวคมไม่แห้งหลายนะครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงรังความมนต์ซึนชวนมาความสุขสนุกสนานนะครับภาษาชาวบ้านกับรายการลูกทุ่งมุกทับดี0652561558นะครับเด้อ0652561558อยากฟังเพลงหยังมอบให้ผู้ใดพิเศษครับเรียนเชิญตามสะดวกสบายเลยครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลลูกฮัลโหล
0: ครับผมครับผม
1: นี่ขอฟังเพลงนั้นสาวเดือนเพ็ญนะลูก
0: สาวเดือนเพ็ญชื่อว่าเพลงหยังล่ะครับ
1: เพลงว่าจังซี่แม่ลูกอันมาอีสานบ้านนาเรานี่แม่ลูกว่าอีหยังอีสานแต่ใจบ่แห้งบ่แล้งอีหยังนี่แม่มวนอยู่ได้ลูก
0: ชื่อเพลงชื่อว่าจังไหนเนาะบ่ได้อีสาน
1: จังว่าเราเมียอ่านบ่ออกขึ้นอีสานจังใจอันละว่าใจจังใจบ่แรงอีหยังนี่แม่ลูกมาบ่กะล่ะมึงบ่จังเรียนเพิ่นคือจังอันนี
0: ้อือจ้ะ
1: อีสานบ้านอีสานบ้านนาเรานี่ล่ะเหียของเรียนเพิ่นนี่จ้ะเพิ่นที่2กะเฮียงเพิ่นเขาบรรพาลูกเพิ่นที่2อ่ะ
0: ครับผม
1: ก็หาเบิ่งกันมีบ่เมียก็เหลือมันเสียงหูให้ชายลูก2ขาบ่ลูก2บ้านบ่เด้อคำไผเพิ่นรับเด้อจ้าแม่เที่ยงแม่เสียหลายทั้งลอยเด้อ
0: ครับผมครับผม
1: หาเรียนแม่งานบุญย่างแม่คุณแก้วแม่มากมาเด้อลูกโกน้อยเสียรภูมิลูกกันเสียงนี่อ่อนคนสวยเด้อส้นเดียนพร้อมเคยรับเปิดยังมองหน้าปั่นฝ่าใสแน่เด้อคุมทั้งที่เว้นมดทุกคนนั่นละเมียน้อยพร้อมอาลูกรอแก้วคุณหมอแต่ว่าสาวน้อยทอดชิดแผดสารหวานทะนุ่นศึกษาเด้อเจ้ากันแม่น้องแม่น้อยแม่จวนหน้าไม่รอของเมีย
0: แม่แม่เพลงที่2เพลงหยังก็เพลงที่2
1: อันแห่เทียนเข้าพรรษาแม่ลูกแม่ขอ
0: เทียนเข้าพรรษานะครับเน
1: า
0: ะ
1: ของอันบ้านของอันไผบ่ลูก
0: จังว่าเด้อบ่มาน่าสิเป็นไผเด้อแม่นี่
1: แล้วของไผก็นั่นลูก
0: แห่เทียนเข้าพรรษาโอเคครับ
1: ก็มวนด้วยอีแม่บ่จักพ่วงเล่าแม่ว่าอันเฮ็ดหยังล่ะบ่แม่ฟัง
0: ครับผม
1: จ้าๆแค่นี้ลูกสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับผมขอบคุณครับผมฮัลโหลครับผม
2: จ้าสวัสดีจ้าหนุ่มพอเพียง
0: ครับผม
2: ดอกละขอเพ่งร้อยอายขายเข่านะแซงแล้วจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
2: มันสิได้ขายบ่ล่ะมันคือแรงแพง
0: แรงอยู่บ่ครับทั้งฝนบ่ตกบ่ครับหลายมื้อมานี
2: ่ตกก็ตกค่อย
0: ๆโอ้ยมาตัดแล้วตวนแท้พี่น้องผู้ขาย
2: บ่ได้มาขออยู่เนาะ
0: ครับผม
2: จังได๋ก็ได้ดําเงินเก่าหน้าเนาะ
0: จ้าจ้าจ้า
2: ขอส่งหมอแม่แฟนเพลงของ
0: โอเคครับได้ครับ
2: พิเศษพี่นางเด้อ
0: ครับผมครับผม
2: ขนาดในน้ำตาลหวานน้ำเด้อ
0: โอเคครับ
2: ไอ้นุ่นนึกษาน้ำเด
0: ้อได้ครับผมได้ครับผม
2: ของบ่าวบ่เพียงทุกๆท่านที่รับฟัง
0: ได้ครับได้ครับ
2: ครับขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
3: เออจ้าเออจ้า
0: ครับผม
3: สาวเนี่ยควันบ่มา
0: สาวดอกรัก
3: ดอกรักบ
0: ่แม่นครับผม
3: เอ้ยมีเสียงคนนี้เลยนะ
0: ครับผมครับ
3: เอาอันน้ำท่วมเด้อของไอ AI เด้อ
0: โอเคโอเค
3: ขอไปหาแม่หน่อยนิทานเด้อแม
0: ่มาเด
3: ้อตาหลอดสองนั่นไม่รู้จอมัน
0: โอเคโอเค
3: มันไม่รู้จ่าย
0: ครับผมครับได้ครับผมได้ครับ
3: ตาหลอดปีกาเด้อจ้า
0: โอเคครับผม
3: เสือน้ำเด้อจ้าแม่มาหมาน้ำเด้อเสือน้ำเด้อจ้าคุณจังคุณสายเด้อจ้าเด้อ
0: ได้ครับได้ครับผม
3: จ้าจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
4: เสียงแค่นจากแม่นสั่นเลยครับ
0: ได้ครับได้ครับ
4: ปล่อยแม่มาหมานะครับเนาะ
0: โอเค
4: ให้แม่เสือน้ำเด้อครับเด้อ
0: ครับผมครับ
4: น้องแว่นนะครับ
0: ครับผมครับผม
4: เมียมาเน่านะครับเด้อ
0: ครับ
4: แล้วก็ให้นมเตะผมเนี่ยครับ
0: ได้ครับผมได้ครับ
4: แล้วก็ให้นั่งซ่อยเสื้อผ้านะครับเนาะ
0: ครับผมครับผม
4: สุดท้ายก็ให้ดอกแก้วซีไว้เลยล่ะครับ
0: โอเคได้ครับ
4: ไม่รอๆนะครับเนาะขอบ
0: พระคุณครับผม
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังครับอยากฟังเพลงยังกะเพิ่มเติมเข้ามาแนะนำเข้ามาครับ0652561558 0652561558ขณะนี้เวลานะครับนาฬิกา47นาทีกับรายการลูกทุ่งมุงตะดีครับผมสวัสดีครับฮัลโหล
5: เริ่มคุณแม่เสริมเนาะ
0: ครับผมครับ
5: คุณแม่เสริมคุณสวยคำเปียเนาะจ้ะเนาะ
0: โอเคครับโอเค
5: มาจ้ะเนาะพันหมอไปประจำเนาะเริ่มค่ะ
0: โอเคครับครับผมขอบคุณหลายๆเอ้าขอบคุณครับพี่น้องครับไปขอบคุณสปอนเซอร์สักคนจ้างไปฟังเพลงกันนะพี่น้องเนาะเอาล่ะครับร้านชิปเปอร์มอลครับร้านชิปเปอร์มอลขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร่องคำตะการอำเภอไกลเคียงนะครับร้านใหญ่ใจสปอนศูนย์จำหน่ายนะครับสินค้าที่มีคุณภาพมีนะครับประโยชน์มากมายนะครับพี่น้องทุกท่านก็ลังไหลไปใส่บริการไปซื้อสินค้าจากร้านชิปเปอร์มอลกันเยอะแยะมากมายยังรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรไทยช่วยไทยพลัดผู้ละครับโครงการไทยช่วยไทยพลัดพี่น้องได้เงินแล้วก็ไปแซ่บจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะครับเด้อยินดีต้อนรับครับเอาอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กล่องน้ำวาล์วเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรนะครับเด้อพร้อมครับนะครับผมพวกน้ำมันเครื่องมีทั้งของรถยนต์รถไถรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กเตอร์รถแมคโครมีจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีท่าเฮือนท่าซานท่าบัตรท่าซองท่าห้องท่าหอท่าภายนอกภายในให้มันสดใสสาบซ่าเหลื่อมมองมงยังเป็นตะอยู่สำหรับพี่น้องผู้สนใจสนใจนะครับเนาะนะครับที่ร้านชิปเปอร์มอโดยคุณปวีณาเปานาเรียงนอกจากนี้ก็ยังบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอลยินดีต้อนรับนะครับกับร้านชิปเปอร์มอลโดยคุณปวินาเป่าดาเรียงบริหารงานนะครับ0นะครับผม813804599ครับร้านชิปเปอร์มอลครับ0813804599พร้อมครับร้านชิปเปอร์สังกะพันกันอยู่ใกล้ๆกันอันนี้เป็นศูนย์จำหน่ายนะครับเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดของวงจรไตรจีวรสบงอักษะโต๊ะมูบูชาหิ่งพระธรรมาฏบุษบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานท่านงานหลานงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบัตรใหม่งานนะครับหน่อยงานใหญ่พี่น้องไปใช้บริการยินดีต้อนรับยินดีถ่ายบริการครับราคาเป็นมิตรใกล้ชิดกับชุมชนทุกคนมาใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์มอลครับ081 0813804599นะครับเด้อ0813804599ครับพี่น้องครับ

0: ต้องการแผนพรีเมียมของ Trading View ฟรี1ปีเต็มไ
1: หม
0: ตัวนี้ครับเทรดเดอร์ไทย
2: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานีเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอั

ตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าเป็นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาถอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 0801945318เด้ที

0: ่ออ้ายขายข้าวหน้าแซงจากดอกรักทางใช่วลีบุล่ะครับพี่น้องครับเอาฝากไปเป็นกำลังใจกับสุขูสุคนกันแล้วกันเด้อฝากไปหาปลาสนคนหลุบรอนะครับทางบ้านโคกสำล้านน้ำแน่แล้วก็พ่อผู้ใหญ่เก่าบ้านโคกสำเริงน้ำเด้อนะครับพี่น้องทั้งร่องคำหมู่เก่าหรือว่าที่เป็นคุณพ่ออำนาจคุณแม่สีทางบ้านขามเปียหรือว่าที่เป็นคุณแม่เสริมคุณแม่ล้านน้องนุดนะครับคุณแม่นางพร้อมครับสาวหน่อยซอย18นะครับพร้อมครับนะครับน้องแว่นอัคคคำหรือว่าที่เป็นแม่น้องบักหน้าน้ำแน่พร้อมครับแม่สูบานพ้นเถากับคุณยายไหวทั้งบ้านพ้นเถาน้ำเด้อผู้เบาหนองหูลิงนะครับพี่น้องครับแล้วก็พี่น้องแฟนเพลงพระราการทั่วทุกสถานที่นะครับบ่าวที่เป็นผู้เบาเมืองหน้าผู้รูปล้นล้อสาวแสงนีออนผู้สวยสวยนะครับน้องโยโกคนงามครับไปขอบคุณสปอนเซอร์สักกันจังไปฟังเพลงเพราะกันต่อไปกับน้ำท่วมมาจาก AI ว่าสันเพื่อนว่าเอ้าเดี๋ยวครับสิจัดให้แต่ว่าตอนนี้กับไปขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้เคมีเกษตรตราเต่ามังกรและก็มีวางขายวางจำหน่ายอยู่ร้านได้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรผู้อยากได้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรราคาอยู่ในทำฟังเอาไว้ครับพี่น้องครับ
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอไบแนนลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยวฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปกล้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจต้า089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานM Tacor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
1: ชั่ว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตก่อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812627116และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
3: สำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตะมังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรราคายุติธรรมต้องเคมีเกษตรตราเต่ามังกรพี่น้องก็สามารถไปซื้อได้อยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดเยื้องกับร้านเซเว่นเด้อครับเด้อสำหรับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรบริหารงานโดยเจต้าคุณสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดปุโรหิตใจดีคอยคำแนะนำคอยคำปรึกษาปัญหาทางด้านการเกษตรกับพี่กับน้องเกษตรกรครบวงจรก็แล้วกันขอให้พี่น้องได้ไปใช้บริการพร้อมที่ได้รับความรู้ดีๆในการเกษตรครับรัน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงอย่างแน่นอนครับ0895404449ครับพี่น้องครับ0895404449ครับพี่น้องครับนอกจากนี้ก็มีอยู่อำเภอเมืองมหาสารคามนะครับเด้ออำเภอเมืองมหาสารคามร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเวนแดงมหาสนมหาสารคามทางสิไปทางวัดป่าวังน้ำเย็นทางสิไปตำบลเกื้องพุ่นละครับอยู่อำเภอเมืองมหาสารคามกับร้านประกายการเกษตรไปที่อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กับร้านนะครับเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีตำบลดุ่มเม่าอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชนรับประทานไปที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับร้านท่านโทษครับโรงสีพ่อชายบ้านแก่เปะครับโรงสีพ่อชายบ้านแก่เปะอยู่ใกล้กับวัดแก่เปะหน่อยนะครับเด้อพี่น้องกะทั้งบ้านแก่เปะทั้งบ้านใกล้เลื่อนเคียงกะสามารถไปซื้อได้ที่โรงสีพ่อชายบ้านแก่เปะสำหรับเคมีเกษตรตราเต่ามังกรไปที่อำเภอดอนจานร้านเก่งการเกษตรครับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรครับร้านเก่งการเกษตรนะครับไปที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ร้าน เก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนตรงข้ามโรงเรียนนามนศึกษานะครับตรงข้ามโรงเรียนนามนศึกษาที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนแล้วก็ไปที่ตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ร้านโชคชัยการเกษตรเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ร้านโชคชัยการเกษตรสาขาบ้าตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ถามว่าเข้าใจยังไงพี่น้องก็สามารถโทรมาสอบถามกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีครับ0652561558 0652561558ครับพี่น้องครับ

สุดยอดครับพี่น้องครับสำหรับ AI ซุมือนี่ AI นี่กะร้องเพลงนะครับเฮ็ดให้ร้องเพลงนะครับเป็นโคเวอร์เพลงใหม่ๆก็ได้กะม่วนไปอีกแบบนึงแต่ว่าในความคิดผมมันก็คือมันแข็งๆมันบ่มีเสน่ห์นะครับเพราะว่ามันที่เป็นมันบ่พริ้วไหวไปตามอารมณ์นะครับสำหรับ AI เด้นี่นะครับผมสำหรับผมว่าแต่ว่าผู้อื่นก็ที่ว่าม่วนไปอีกแบบนึงนั่นละมันก็แม่นแน่นอนอยู่มันก็ม่วนเบียวนึงเพราะว่าเฮาก็เคยฟังนะครับคนร้องนะครับบัดนี้ AI ร้องมันก็ที่เป็นแบบแข็งแข็งนะครับนั่นล่ะก็ทำแนวก็ที่เปลี่ยนไปอ้าวบ่ว่ากันนะครับอยู่กับความสามารถของไผของมันอยู่กับความชอบของไผของมันไปขอบคุณที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์แม่ทุ่มพอพร้อมบ้านโน้นเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้ออยากได้อ้าวอยากได้นะครับผมปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังไปได้เลยครับที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ถนนกาฬสินธุ์101กาฬสินธุ์นี่แหละครับพี่น้องครับเอาอยู่ใกล้ๆกับ4แยกป้อมตำรวจอำเภอกาฬสินธุ์นะครับถ้าเป็นอยู่บ้านโน้นเมืองกะแม่ทุ่มพอพร้อมขอให้บริการงาอีก1สาขาในการจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักพี่น้องทั้งฝั่งอำเภอเชียงขวัญนะฝั่งอำเภอนะครับจังหารคามแม่น้ำชีมากก็ได้เพราะว่ามีสะพานอยู่แล้วก็บ่ไกลจากบ้านพี่น้องนี่แหละครับบ่ไกลจากบ้านพี่น้องอ้าวก็อย่าลืมกันแล้วกันนะครับเด้อปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังที่ได้รับการนิยมได้รับความนิยมได้รับการยอมรับในคุณภาพจากพี่น้องเกษตรกรมากนาหลายตามากพื้นที่นะครับมาลังไหลมาใส่บริการนะครับพี่น้องครับที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุมพ่อพรมทั้งสองสาขาอ้าว089นะครับเบอร์โทรศัพท์กับ089 9468350นะครับเด้อ089 9468350แล้วก็043 899633043 899633นี่แหละครับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมากราบขอบพระคุณขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองมีลูกค้าหลายๆกับมีสินค้าที่มีคุณภาพมาฝากพี่ฝากดองพี่น้องเกษตรกรกับจังสิได้กำไรนะครับขายข้าวย่ำใดกับมีแต่ขาดทุนขาดทุนพี่น้องเอ้ยอ้าวขอบคุณหลายๆกันแล้วกันไปครับเสียงแคนจากแมนชั่น

ตู่หม่องนั้นคนไกลบ้านคือเฮาบ่น้อทำนองหลายร้องหลายเศร้าฟังแล้วเหงาคึดฮอดแม่พ่อสะกิดใจให้คึดพ่อหลายสิ่งที่รออยู่ในความจำอุ้ยนะครับสำหรับไหมไทยใจตะวันกับเสียงแคนจากแมนชั่นจากผู้บ่าวเรวตะครับพี่น้องครับตอนนี้เวลา 12:33 นาทีนะครับพี่น้องสิมีนะครับผลงานเพลงเพิ่มเติมเข้ามาก็เรียนเชิญได้นะครับตามสบายตอนนี้ไปขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีบ่ว่าสิเป็นร้านจารุนี่แก๊สครับร้านจารุนี่แก๊สตั้งอยู่ถนนธนผลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครับพุ่นล่ะครับห่างหุ้นส่วนจับกัดพิมพ์พเนจรแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้งสิไปอำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอดสี่แยกโน้นสง่าคำไผ่ห่างหุ้นส่วนจับกัดเป็นบัตรซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อสำหรับร้านสี่ร้านสี่สาขานะครับอยู่ใกล้สาขาใดก็เรียนเชิญตามสะดวกสบายในการไปใช้บริการในการนะเพิ่นก็จัดจำหน่ายพวกอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.ถังแก๊สนี่สำคัญนะครับถังแก๊สนี่สำคัญหลายหม่องหลายบ่อนนะครับก็ยังทนใส่ถังแก๊สที่บ่มีคุณภาพนะครับอันนั้นก็ถือว่าประมาทแต่ว่าถ้ามันบ่เป็นหยังมันก็ดีนะพี่น้องนะแต่ว่าถ้ามันเป็นนี่มันเอาคืนยากอีหลีดินะครับบึ้มเรียบร้อยโอเคนะครับพี่น้องก็เข้าใจอยู่แล้วว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความฉิบหายอัปมาโนมัจจุรูปดังนะครับความประมาทเป็นหนทางแห่งความหายนะก็ว่าได้เนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับเลือกถังแก๊สที่มันมีคุณภาพมีว้าวนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมขึ้นมาก็เห็นได้ถังแก๊สปตท.ล่ะครับอยู่ใกล้สาขาได้ก็ไปใช้บริการนะครับเด้อเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกๆคนทุกๆท่านในครอบครัว0438118484 0438118484และก็0885730753 0885730753ครับพี่น้องครับ

อดลูกบ่มีญาติสังกอดผู้บ่ได้บ่เศร้ามีแต่เจ้าเป็นสิ่งสำคัญเว้าทั้งคนหรือว่ากำลังใจผู้เดียวคือเจ้าอันความเศร้าคือสิเศร้าไปเลยถ้าได้ห้องเป็นผู้

0: จัดไปสำหรับข้อมูลข้อมูลครับฝากเป็นกำลังใจกับพี่กับน้องสู้ขู่สู้คนนะครับ0652561558เอ้านะครับผมอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงกันยังพอสิมีเวลาให้พี่น้องได้ฟังกันอยู่นะครับหรือว่าโอ้ยคอยถ้าฟังเจ้าเปิดให้คอยฟังรถดอกโอเคบ่มีปัญหาครับดีเจพ่อเพิ่มตรีมอบให้กับพี่กับน้องมุนมุนกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับนะครับผลิตภัณฑ์จากแม่นางข้าวต้มมัดครับข้าวต้มมัดที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทั้งโภชนาการที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีข้าวต้มที่ขึ้นซื้อหรือซานะครับพี่น้องครับส่งไปขายฮอดกรุงเทพกรุงไทยก็หลายจังหวัดในภาคกลางมองโรงงานอุตสาหกรรมไปตั้งอยู่คนภาคอีสานฮอลังไหลไปทำงานแตกโคบๆบ่ต่ําก็เป็นล้านๆคนนะครับเมืองใหญ่ๆต่างๆชลบุรีระยองเอ้ยหรือว่าดิเป็น8ริ้วชะเชิงเซาอ้าวสั่งข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดไปไว้ถะตุนไว้ถะรับประทานยามเข้ากะโอ้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแม่นางข้าวต้มมัดจึงนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานกับว่าได้ข้าวต้มอร่อยอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยนี่ครับพี่น้องครับสั่งจองล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อเด้อครับเด้อนะครับอยู่ที่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปอยู่นะครับตลาดทุ่งนาทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทรได้เลยนะครับสั่งจองได้เลยนะครับเพื่อความชัวร์0619540862 0619540862ครับผมสวัสดีครับ
1: ตลาด
0: ครับครับผมอยู่จังไหนกินจังไหน
1: แบบแปลนมุนีละ
0: มาเว้าคือเป็ดแท้ว่ะ
1: โอ้มาให้น้องสาวน้องยังว่าแบบแปลบ่ฝันฝันว่ามันคนเหมือนกันนะฝันก็แบบว่านอนหมู่เขียนหนังสือเนาะ
0: เขียนจดหมายไปหาผู้สาวบ่
1: เอาผู้หญิงหน้าเงินไหนเล่าในเล่า
0: ผู้หญิงหน้าเงินครับผม
1: แต่ว่าเราฟังบ่ได้ที่เราหาบ่เห็นบ่
0: ดีโอ้อาจขึ้นมันสิบ่ดีแล้วล่ะซุมื้อนี้ก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ผมเลยว่าท่านเจ้าหาบ่เห็นเจ้าของที่ตัวบ้านเฮาอยู่หม่องใดไปหาเฮาอยู่เฮียนไปขอดอกจังมากฟังอยู่เฮียนดอกของบ่ซั่นเนาะ
0: โอเคโอเค
1: ครับลงให้เพิ่นทุกเดือนทุกสายเด้อ
0: โอเคครับผม
1: เดี๋ยวหาจะย่ำเปิดก็ทีโทรไปหาเราหรอก
0: จ้า
1: เราหนาไม่ร้านที่สวย
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากผู้เบาหนองแดงอ้าวขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสำหรับกำลังใจเนาะนะครับตอนนี้เวลา12:46 เราไปฟังเพลงนี้นะครับให้กับกำลังใจกับทุกท่านนะครับผม

ฝากประหาประธานนนท์ศึกษานำแน่เด้อทุนก็ยังไงนำแน่พี่น้องแฟนเพลงฟ้าอากาศอยู่ทางใดก็ขอให้มีความสุขนะครับสู่ขู่สู่คนเด้อคุณแม่พันปีคุณแม่ท้องร่อยสาวเชียงขวัญหรือว่าที่เป็นไอ้จันโยนคนฝากซีนะครับกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับไปขอบคุณสำหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์ให้คุณภาพนึกถึงคุณภาพนึกถึงเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ระคายเคืองบ่ทำให้อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่สบายสบายเบาบางสบายนะครับระบายอากาศได้ดีใส่หน้าห้อนก็ดีหน้าฝนก็ได้หรือว่าจะเป็นหน้าหนาวก็บ่มีปัญหาซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ดีซักง่ายง่ายขยี้ล้างน้ำสบัดตากเอามาใส่ไม่ได้สบายบ่ยับยู่ยี่เอาเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์นะครับเด้อทักไปทั้ง Facebook ทั้งไลน์ทั้งแชทเพิ่นก็บ่มีปัญหาหรือว่าสิโทรไปสั่งที่เบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862กับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์จะไปชมไปช็อปสินค้าเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ที่ช็อปวังกอเล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยินดีให้บริการนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีไปครับสำหรับผู้หญิงหน้าเงินชายทงทรงพล

0: เอ้านั่นคือ
1: ต้อง
0: นะครับผลงานเพลงจากชัยธงชงพลครับผู้เบาหนองแดงครับมอบเข้ามาแนะนำเข้ามาครับผมฝากไปเป็นกำลังใจครับสู้คุณทุกคนก็แล้วกันครับไปฟังนะครับคนฝากซีนะครับป๋าสนว่าอยากฟังเพลงนี้เพราะว่าฟังเสียงบาดโยนมันก็เป็นตะบวนเลยไอ้พ่อเพียงว่าท่านแล้วก็ฝากไปหาพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการเฮาบ่สุขุสุคนเด้อก่อนสิจากลาพี่น้องไปครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องโชคดีส่วนพี่น้องผู้อยากได้ปุ๋ยอีหยุ่มอีหยำครับผมก็ยังจัดจำหน่ายคือเก่าเด้อครับเด้อนะครับเดี๋ยวมื้ออื่นสิเอาสปอร์ตมาเปิดให้อีหยุ่มอีหยำอีหยุ่มอีหยำบักเป็ดบักปูดบักปูดบักเป็ดก็ซื้อครับดีเจพ่อเพียงมุ่งทําดีก็ได้นะครับเนาะสั่งซื้อได้เลยเด้อครับเด้อเอานะครับ0652561558ปุ๋ยอีหยุ่มอีหยำปุ๋ยอกเป็ดอกปูดปุ๋ยนวัตกรรมใหม่ผู้ใดก็ฮู้จักล่ะได้ใช้แล้วก็ว่ามันดีนะครับแต่ว่ามันแพงบ่ล่ะมันก็แพงเด้ครับของมันดีมันแค่ไปถือก็ยังปุ๋ยขี้คอนดอกมันก็มาสิเฮ็ดได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าต้นทุนเฮาก็มาสูงครับเฮาซื้อหัวปุ๋ยมานี่ก็บ่แม่นน้อยๆเนาะครับเนาะนะครับบ่คือปุ๋ยขี้คอนดอกนะครับธาตุอาหารบ่ใครมีนะครับผมวานเข้าไปนี่ว่ามันเอาเขาตอกแตกไปวานใส่ให้ซะนะนะครับบ่มีผลกระทบนะครับบ่ว่าสิเป็นอีหยังนะครับบ่ห่วงก็บ่ได้ได้แต่ใบนะครับก็เกี่ยวไปให้ง้วยควยถ้าแล้วใบนะครับนะก็จักเสียไปหยังล่ะซื้อเฮ็ดนาเอาใบเข้าผู้ใดที่เฮ็ดไปให้หยังล่ะครับพี่น้องครับมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นเฮาต้องได้เม็ดข้าวที่มันอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีคุณภาพเวลาเอาไปกินนะคนก็สิเกิดเขาเอิ้นว่าเกิดเป็นโรคเบาหวานหน่อยเพราะว่านะครับพี่น้องครับมันดินเน้นไปอีกแบบนึงนะปุ๋ยอะมิโนโปรตีนอีหยุ่มอีหยำเนี่ยเอ้าเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับเด้อนะครับรับประทานอาหารอร่อยอร่อยด้วยข้าวที่ใส่ปุ๋ยไฮโปรกับปุ๋ยนูโปรเขาพัดเข้าไปเนี่ยโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องครับสั่งกับดีเจพร้อมยังมุ่งทำดีได้เลยนะครับเด้อไปขอบคุณพี่น้องละกะฟังเพลงละกะกลับบ้านไผบ้านมันมืออื่นยังมาข้อกันไหมนะครับเพราะว่าเวลาเหลือหน่อยแล้วครับนะครับคนฟากชี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-8 หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

อุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึก

0: าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เปิดแล้วเปิดแล้ว
2: เอ้าแม่นยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
1: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
2: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
1: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
3: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: โทร0801945311

Sole Pala Premium 法喜通 Sole Pala Premium 法喜通ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาร์สนใจโทร

อย่ามาเว้าทอเรื่องปุ๋ยนี่เว้ยมีแต่ซุ่มขี้ตัวนั่นละเพิ่นทั้งว่าเด้อีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนะครับเพิ่นบ่ค่อยเปิดอกเปิดใจดอกคันไปเว้าเรื่องปุ๋ยน้ําเพิ่นน่ะเสื้อยากยากนะครับแต่ว่าก็พากันถือตัวได้บาดเรื่องของเรื่องนะครับให้เขาตัวเอาเงินมัดจำแน่ให้เขาตัวเอาเงินค่าหัวกระสอบแน่มัดจำไว้แล้วเพราะเขาปุ๋ยมาให้บ่ถือใจเจ้าของได้บาดบ่หัวมันดอกย่อมเสียก็ได้เงินมัดจำซื่อๆสา300 200นึงเพิ่นนั่นว่าเด้มันต้องคิดกลับกันพี่น้องนำเจ้า100 200นำอีกเจ้านึง100 200หมดมื้อนั่นเจ้าว่าเขาได้เงินจักหมื่นนี่ล่ะคือกลยุทธ์ของคนขี่ตัวนะครับสำหรับผมเอกโซเลนะครับกับทีมงานวุฒิชัยโปรโมชั่นบ่มีนโยบายตัวพี่ตัวน้องนะครับเฮาเอาความจริงมาเว้ากันเอาความจริงมาเว้าให้พี่น้องเกษตรกรได้ฟังนะครับเรื่องของอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิลดต้นทุนแบบได้บ่าวเอกโซเลเว้าให้ฟังได้เป็นหยังมันซอยให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนลงได้อีหลีได้อีพ่อไอ้แม่นะครับเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเฮาเคยใส่เคมีอยู่3กระสอบนะครับตีไปกระสอบละพันนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆกระสอบละพัน3กระสอบก็เป็น 3,000 นะครับบัดนี้ผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนแบบใดบ่ติให้ใส่เคมีแค่กระสอบเดียวนะครับให้ใส่เคมีให้เหลือไว้แค่กระสอบเดียวอีก2กระสอบนั้นบ่ให้ใส่นะครับพอเหลือไว้กระสอบเดียวเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบซ้ำเก่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดมา2กระสอบครับเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบมาแทนกระสอบเคมีที่หายไปนั่นละนะครับแล้วก็เอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่อยู่3กระสอบคือเก่านะครับแต่ว่าบาดมันลดต้นทุนจังได๋บ่ติกระสอบนี่ก็บรรจุอยู่50กิโลคือกันนะครับแต่ว่าราคาหันถือกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปบาดนี่พอเฮาเอา3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่บ่ธรรมดานะครับได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนบ่ถึงเรื่องของผลผลิตนี่ที่ผลผลิตเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแล้งหรือว่าทนหนาวได้ดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับหลังจากเอามาผสมเอามาโคเลใส่กันกับเคมีแล้วเอาไปใส่เครื่องหยอดเครื่องพ่นนี่บ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำนะครับใส่ได้แบบสบายเลยนะครับและที่สำคัญครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนอยู่ได้โดนนะครับเฮ็ดให้พืชมีอาหารการกินตลอดเวลาหิวยามใดก็ได้กินอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งอต้นพืชแข็งแรงซั่นเด้ใส่หน้าเขาจังซี่ติว้ายแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนฮอดมือเกียวนะครับเขียวอีหยังมาเขียวกับดอกกับเดี่ยแท้บ่าวเอกซุเรแต่ว่ามันทั้งดีได้บาดนี่มันเขียวใบตองอ่อนมันบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งนะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาดินแข็งดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินบ่ล้วนซุ้ยดินแหนนดินแกนดินปลูกหยังบ่งามใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปแล้วนี่ติว้ายดินกลับมาอุดมสมบูรณ์คือเก่าดินล้วนซุ้ยเฮ็ดผู้ย้วยอยู่ซั่นเด้หากพืชก็หากินได้ไกลหากง่ายหากเงาเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาแข็งแรงยามเก็บเกี่ยวผลผลิตจังซี่ได้หลายเขาบ่มีมิดลีฟมิดฟอร์มีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดใหญ่ๆหัวมันจังซี่ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงมีแต่หัวทอแข็งนี่ลำอ้อยมีแต่ลำทอแขนนี่ตัวพี่น้องนะครับยางพารานี่โอ้ยกรีดว่ามันกรีดโคกงิ้วน้ำยางไหลน้ำมิดลิ2 3มิดเต็มโปเปอร์เซ็นต์ยางก็สูงก้อนแน่นก้อนแกนขนาดนะครับลองเปิดโรคเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ
0916840475นะครับบริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับกับทีมงานวุฒิชัยโปรโมชั่นนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองมึงแต่ว่าผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้ใส่ลองมึงครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: กับไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุบใบโทรพามือดิถือใจแห้งแล้วกับไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
5: ่บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพอใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดี
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวอีพอซื้อไว้จังไดอยู่บ้านใดตำบลใดเดี๋ยวเสร็จคุณพ่อแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆแล้วพ่อเด้อ
1: ครับผมพ่อตะเนตแม่เจริญ
0: ครับ
1: อยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด
0: พ่อตะเนตแม่เจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีพอเนาะ
1: ครับครับ
0: พื้นที่เนี้ยยืนอยู่นี่ไม่น่าจะคล้องเบิดเลยบ่นี
1: ่น่าจะคล้องครับหาอะไร
0: โหไม่น่าจะคล้องหาอะไร
1: ครับ
0: ฟังนี่แม่นบ่นี
1: ่ฟังนี่หน้าเพิ่น
0: โอ้หน้าเพิ่นฟังนี่ยังไม่หน้าพอทะเนตเน
1: า
0: ะ
1: แต่หาอะไรอยู่แต่พื้นที่บ่ถึง
0: โอ้แสดงว่าพื้นที่นี
1: ่สีไรกว่า
0: สีไรกว่าแต่ว่าในใบฉนวนนี่หาอะไรทัดคันแท้ออกน้ำแน่นอนพอเนาะ
1: ครับ
0: ถามก่อนบ่านี่หน้าหาอะไรที่คุณพ่อนี่หน้าสีไรกว่านี่ที่เฮาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามาทุกปีทุกปีนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งให้หน้าเฮา
1: ก็ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละ
0: โอ้ใส่เคมีตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับ
0: เขาว่ายังดีกับเมียน้ำเขาเบิดตัวดิ
1: ครับใส่น้ำเขาเบิดเหรอลองเบิ้ง
0: โอ้ลองเบิ้งเขาว่ายังดีกับใส่น้ำเขาเบิดไปดิถามพ่อทะเนียก่อนตอนใส่เคมีทั่วไปนี่มันมีปัญหาบ่พ่อ
1: มีอยู่ครับดินแข็ง
0: โอ้ดินแข็ง
1: เออเขาก็บ่ได
0: ้เขาบ่ได้ดินก็แข็งดินมันเป็นยังไงในย่ามเขาไถมันเป็นยังไงตอน
1: มันพันล้อรถแม่ถ้าบ่มีน้ำ
0: โอ้กับบ่มีน้ำมันพันล้อเลยมันเหนียวเหนียวอ่อนบ
1: ่ยังบ่ได้
0: เหมือนพลาดเลย
1: ครับติดล้อติดดิน
0: ห่วยเดี๋ยวเล็บยุ้มไว้ตอนนี
1: ้ได้แก่ไปพร้อมแต่บ่มีน้ำเฮ็ดบ่ได
0: ้โอ้ครับเราเว้าถึงเรื่องผลผลิตเนี่ยเรื่องดินก็มีปัญหาเนาะ
1: ครับดิน
0: ผลผลิตได้หลายบ่สี่ไรกว่าเฮานี
1: ่60สอบดิ
0: 60สอบคูณ30ห่วยได้เขาประมาณ2ตันนึงตัวนี
1: ้ครับ
0: ได้ประมาณนั้นแม่นบ
1: ่ครับ
0: ก็ประมาณ2ตันนิด
1: ๆครับ
0: ได้ซ้ำนั้นแม่นบ่อีพ่อ
1: ได้ซ้ำ
0: ถามคุณพ่อซะนี่ก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาทางใดอีพ
1: ่อได้ฟังวิทยุครับโซเลพัด
0: ฟังจากวิทยุ
1: ครับครับ
0: ใส่แล้วเป็นยังไงในพอโซเลพัดเท่านี
1: ่ใส่แล้วก็ดินบ่เหนียว
0: ครับดินบ่เหนียว
1: บ่เหนียวบ่พันติดบ่ติดล้อรถดินก็บ่แข็ง
0: ครับผม
1: ยางไปก็บ่มึน
0: เสียเลยบ่เห็นฟังที่แรก
1: ที่แรกก็ฟังโอ้หลายเดือนอยู่แต่ยังว่ามัดใส่ทดลองเบิ่งก็ได้ผลดีที่ล่ะ
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: พอฟังวิทยุนี่ใส่เวลาโดนเติบบ่ทันได้เสียง่ายๆหรอก
1: คร
0: ับฟังรายการผู้ใดพอ
1: ฟังได้การเอกโชเล่นี่นะ
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: ครับ
0: บาดก็ได้ลองใส่เบิ่ง
1: ครับ
0: บาดถามพ่อทะเนียก่อนพ่อเฮาเอาโซเล่พัดมาใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่มันแปลกหูแปลกตาม
0: ันเป็นยังไง
1: ดินก็เปลี่ยนไป
0: ดินมันเปลี่ยนแบบใด
1: ครับคือจากเหนียวๆนี
0: ่
1: เขายางไปมันติดดินพันดินรถลงกับพันล้อย
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าใส่โซเล่แล้วมันจีบพันล้อพันรถเท่านี
0: ่
1: ดินกับบ่ติด
0: ดินเคยเหนียวเหนียวดินแข็งแข็งนี่พอใส่โซเล่พัดเข้าไปแล้วมันบ่พันล้อ
1: ครับ
0: ยางมันกับบ่เหนียวติดตีนคือเอา
1: ครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: คันเว้าถึงเรื่องผลผลิตพอใส่โซเล่พัดนี่ผลผลิตหลังจากใส่แล้วมันเป็นยังไงในบ
1: ่มันได้หลายขึ้นจ้ะปีวังหันก็ได้
0: ปีวังหันได
1: ้90กว่าถุงจ้ะ60ถุงนี่
0: จาก60ไป90ปะเท่า
1: เหยียบถึง100
0: ได้เขาบอก4ตันพุ่นตัวนี
1: ่ครับครับ
0: ตรงไรแล้วเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ่ประมาณไรจะตันกลัวพุ่น
0: น่ะโอ้แสดงว่าถืออกถือใจตัวแม่นบ่อีพอถามก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเล่พัด
1: สิใส่ไปตลอดไป
0: เอาตายไปข้างนึงเลยเนาะ
1: บ่ทิ่มโซเล่ไป
0: ก่อนจากกันมื้อนี้นะครับอยากให้อีพ่อนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงบอกชื่อเสียงเรียงนามกับพี่น้องเพิ่นจักหน่อยนะครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ให้พี่น้องมาใส่น้ํากันเด้อครับโซเล่พัด
0: ครับ
1: ใส่แล้วดินสิเปลี่ยนไปผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้นถ้าเฮาบ่เปลี่ยนความคิดผลผลิตก็ได้ซ้ําเก่าถ้าเฮาเปลี่ยนความคิดผลผลิตก็สิได้เพิ่มขึ้น
0: แสดงว่าต้องเปลี่ยนความคิดจักหน่อยคืออีพ่อทะเนตนี่เนาะ
1: ครับ
0: ฟังวิทยุมา 3-4 เดือนตัดสินใจใส่แล้วบ่ผิดหวังเนาะพี่พ่อเนาะครับโซเลพัดยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: ผมก็สิใส่ไปจนฮอดตายพุ่นน่ะ
0: เอาตายข้างหลัง
1: ให้เขาใส่ไปคือเก่า
0: ครับผม
1: พอผลผลิตมันได้เพิ่มขึ้น
0: นี่คือเสียงจากปากอีพ่อทะเนตแม่นเจริญนะครับอยู่บ้านแจ้งหมู่11ตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพ่อทะเนตฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี่ยายเจ็บยายจนร่ำรวยกันทุกผู้สู่คนนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินมีปัญหาดินบ่ล้วนซุ้ยดินผูกยังบ่งามอย่าลืมครับหยุดทุกปัญหาที่กล่าวมาด้วยโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เราจะทราบได้อย่างไรว่าดินต้องการกรดอะมิโนเราสามารถตรวจสอบถึงคุณภาพของดินถ้าดินไม่ดีเราสามารถวิเคราะห์จากสุขภาพของพืชได้อย่างเช่นพืชจะเริ่มมีสีซีดหรือสีเหลืองการเจริญเติบโตของพืชก็จะเริ่มช้าลงพืชฟื้นฟูจากความเครียดช้ามีผลกระทบกับความเครียดของสิ่งแวดล้อมมีวัชพืชเริ่มขยายตัวมีโรคพืชมีขนาดเล็กลงถ้าพืชเริ่มเปลี่ยนเป็นสีซีดหรือสีเหลืองนั่นแสดงว่ามีปัญหากับกระบวนการสังเคราะห์แสงมีสาเหตุสำคัญหลายอย่างเช่นภัยแล้งการใส่ปุ๋ยมากเกินไปคือมีไนโตรเจนมากเกินไปในดินถ้าหากมีไนโตรเจนมากเกินไปรากจะถูกเผาค่า pH ในดินก็จะเปลี่ยนและยังทำให้รากไม่สามารถดูดซับสารอาหารที่จำเป็นการเสริมด้วยกรดอะมิโนจะช่วยคืนความสมดุลของค่า pH และเพิ่มการดูดซึมสารอาหารช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์ซึ่งสนับสนุนการสลายตัวของสารอาหารเพื่อสังเคราะห์กรดอะมิโนถ้าพืชเติบโตช้าหรืออ่อนแออาจจะทำให้ขาดไนโตรเจนและสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆอาจจะสังเกตได้ว่าพืชเริ่มตายเร็วกรดอะมิโนสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยการเข้าไปช่วยกระบวนการสังเคราะห์แสงช่วยให้รากมีความหนาและมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาความเครียดน้อยลงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของสภาพอากาศและปัญหาอื่นๆในการทดสอบขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตรวจสอบว่าพืชต้องการกรดอะมิโนหรือไม่ให้ตรวจสอบดินเมื่อดินสุขภาพดีควรจะมีรูพรุนสีเข้มและอุดมสมบูรณ
0: ์สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: อยากวานอยู่แต่ว่าเงินบ่มีอยากใส่อยู่อยากซื้อมาวานอยู่แต่ว่าเงินบ่มีเงินบ่หลายนะครับเพราะว่าราคาปุ๋ยทุกมื้อนี่ก็แพงแพงสวนกระแสสวนทางกันกับราคาผลผลิตปุ๋ยแพงแต่ว่าราคาผลผลิตถูกซะในบาดนี้โอ้ยพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนผู้ที่เฮ็ดการพ่อปลูกปวดสมองปวดประสาทยางแห้งเลยสำหรับราคาปุ๋ยแต่ว่ามันสิแพงปานใดก็พากันซื้อพากันหามาใส่คือเก่าเพราะว่าต้นพืชเฮาน่ะมันเหมา3ล้อไปซื้อปุ๋ยเองบ่ได้นะครับเฮาก็เลยต้องหาแนวอยู่แนวกินหาปุ๋ยมาให้มันกินซะเด้มื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้นพืชใหญ่ดีดีจะเริ่มเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอเฮาสิเฮ็ดจังไดมื้อนี้ผมเอกโซเลมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันแม่นหยังเอ๊กบ่าวเอกโซเลอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้าน่ะมันแม่นหยังอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ติอีพ่อยแม่ใส่แล้วนี่ติว้ายดินล้วนซุยดินที่เคยแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามกลับขึ้นมามีชีวิตที่ว่ากลับขึ้นมาอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการพอปลูกเหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดซะเด้บอกง่ายๆใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาดลงไปแล้วนี่ที่ดินอุดมสมบูรณ์นะครับพอดินอุดมสมบูรณ์ปลูกหยังก็งามได้บาดดินดีปลูกหยังก็งามผลผลิตก็ได้เต็มมิดเต็มหน่วยตนตัวอีพ่อยแม่พอต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจโลกบ่ลงเฮาก็ประหยัดเงินซื้อยาคายาคาแม่งคาเพียคานอนตัวบัดนี่ผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยใส่หน้าเขาจังซี่ติเว้ยเขานี่แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวนานเขียวจนหอดมือเกี่ยวนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่ว่าสิเป็นสูตรเร่งการเจริญเติบโตสูตรแตกกอสูตรรับร่วงรับผลผลิตใส่ได้เบิดนะครับหรือว่าสิผสมกับสูตรหน้าดินเหนียวหน้าตมหน้าถ้ำหน้าดินโคกดินดอนหน้าดินทรายใส่ได้เบิดบ่หินะครับใส่ได้กับทุกดินเหมาะกับทุกพืชนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคันพี่น้องเกษตรกรนำมาผสมกับเคมีนะครับคันนำมาผสมกับเคมีให้ผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบเอามาผสมกับเคมีที่พ่อไอแม่เหลือไว้นั่นละที่พ่อไอแม่ตั้งใจเสียมาผสมนั่นละอีกกระสอบนึงนะครับสูตรได้ก็ได้นะครับพ่อคุณเล่เข้ากันแล้วพ่อผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นหวานก็ง่ายใส่แล้วนี่เห็นผลดีดีใส่หน้าเขานี่ติว้ายแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งครับเขียวใบตองอ่อนผลผลิตที่เคยได้หา600กิโลต่อไร่นั่นติเฮือยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลงไปแล้วนี่ติได้เป็นตันนะครับได้ไร่นึงนั่นได้เป็นตันบ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับผมเอกโซเลเว้าไปแล้วก็บ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกครับบ่ท่านได้อยากให้เสื้อเด้แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับอีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับใส่แล้วบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับใส่แล้วมันสิดีคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: เนื้อ ว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475ครับ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ทำไมฮิวมิกถึงมีความสำคัญกับดินความสำคัญอย่างแรกจะช่วยลดการสูญเสียของธาตุอาหารภายในดินจากการชะล้างของน้ำและสารเคมีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญต่อมาค่ะช่วยตรึงสารอาหารและธาตุที่สำคัญเอาไว้ในดินอย่างเหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ได้มาตรฐานความสำคัญของฮิวมิกกับดินต่อมาก็คือจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปลดปล่อยสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับพืชเพื่อให้พืชสามารถดูดซับน้ำและปุ๋ยได้อย่างดีช่วยทำให้ระบบนิเวศของพื้นดินเป็นไปตามวัฏจักรโดยจะช่วยรักษาระดับความเป็นกรดด่างให้เหมาะสมและสุดท้ายฮิวมิกสำคัญกับดินก็คือช่วยควบคุมระดับอุณหภูมิภายในพื้นดินให้มันเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่ก็คือประโยชน์ของฮิวมิกที่มีความสำคัญต่อสภาพพื้นดินอันจะส่งผลทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช่ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
8: ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อเ

0: สวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยียมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือกับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยียมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไหนอยู่บ้านไหนนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆจักหน่อยนะครับเด้อ
1: ชื่อนางอุทอดสังว่างค่ะอยู่บ้านดงลิ่งหมู่ที่11ตำบลเจ้าทาเฮานี่ล่ะค่ะอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ล่ะค่ะ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าเฮ็ดนาจักไร
1: 10ไร่ค่ะ10ไร
0: ่โอ้คุณพี่มีนาอยู่10ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: มื้อคือฝีมือเลยว่ะ
1: เอ้า
0: เฮ็ดเองเลย
1: ค่ะเฮ็ดเอง
0: มาถามหน้า10ไร่เฮ็ดเองบาดนี่ถามก่อนหน้า10ไร่นี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: แต่จี้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปน้ําท้องตลาดล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ค่ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่น้ําเขาเบิด
1: บ่แม่น
0: ห่วยใส่มาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี
1: ้ใส่มาก
0: ว่าเป็นซูยี่ห้อ
1: แม่น
0: แต่ละปีบ่ใส่ซ้ําเขาจักเทื่อตัวนี
1: ้ค่ะ
0: มาได้ถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงแน่ตอนเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็ขึ้นเร็วงามเร็วล่ะค่ะเพราะว่าเฮาวานว่าจังมื้อนี้ 2-3 มื้อมันก็ขึ้นเลยมันก็เห็นเขียวเลยค่ะ
0: งามเร็ว
1: ค่ะงามเร็วแต่ว่ามันใบมันอัวแล้วมันหั่นจังมีแมงมีโลก
0: อืมเขียวว่าอัว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวาน 2-3 มื้อนี่เขียวดื่มเลยงามไว้
1: แมนขึ้นไว้งามไว้
0: จืดไว้บ่บัดนี่
1: จืดไว้พอบค่ะแมน
0: เขียวไว้จืดไว
1: ้
0: มาในถามก่อนดินเป็นยังไงแน่ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ดินแข็งค่ะ
0: ดินนี่แข็ง
1: แม่นค่ะ
0: ผลผลิตดีบ่เอ่ย
1: ผลผลิตมันก็ได้บ่หลายปานใดล่ะค่ะ
0: อืมได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: ค่ะบางปี
0: เป็นบางปีก็ได้หลายบางปีก็ได้หน่อย
1: แม่นค่ะ
0: เฉลี่ยแล้วนี่หน้า10ไร่นี่ได้ประมาณจักตันเฉลี่ย
1: 9ตันหรือ10ตันนี่ล่ะค่ะ
0: อืมก็ประมาณนั้นก็ได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหน้าปังเด้ค่ะแต่ว่าหน้าปีบ่ถึงค่ะแม่น
0: แต่ว่าหน้าปีนี่สิบ่ถึงแต่ว่าหน้าปังนี
1: ่แม่น
0: ไร่นึงก็เกือบตันเนาะพี่เนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าหน้าปีนี่ก็สิลดลงมากกว่านั้นแน
1: ่แม่นค่ะ
0: พื้นที่หน้าที่เฮายืนอยู่ตรงนี้นี่จักไร่นี่มองเฮายืนอยู่นี
1: ่อันนี้4ไร่ค่ะ
0: อันนี้4ไร่อีก6ไร่อยู่อีกตรงนึงเนาะ
1: ค่ะแม่นค่ะ
0: มานี่ถามคุณพี่ก่อนไปรู้จักโซลีพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางไหนพี่
1: ฟังวิทยุค่ะ
0: ฟังวิทยุ
1: แม่นฟังวิทยุ
0: ฟังโดนบ
1: ่ฟังมาเรื่อยจนชินพลบเพราะว่าบ่ได้ไปหยังอยู่บ้านผู้เฒ่าเนาะก็ฟังฟังอินเสียงเอกโซเลก็คืออยู่เพราะว่าอันใส่เคมีมากมันก็เห็นมาแล้วก็ใส่ลองเบิ่งหลายอย่างแล้วมั้ยค่ะ
0: โอเคมีใส่มาหลายชนิดหลายยี่ห้อแล้ว
1: เว้าในวิทยุฟังคุณเอกเว้าแล้วก
0: ็
1: มีแค่ประสบการณ์ไปหาพี่น้องทั้งนั้นทั้งนี้ก็ฟังก็เลยว่าเออเพื่อเป็นตะลองอยู่ก็เลยว่าเอาว่าลองนี่ล่ะค่ะเพราะว่าก็อยากใส่อินซี่นะมั้ยค่ะ
0: โหฟังเบิ่งแล้วคือทรงคือๆอยู่นะ
1: ค่ะแม่นเห็นผู้นั้นผู้นี้เพิ่นว่า
0: เห็นเอกโซเลไปเยี่ยมยามถามเขาทั้งนั้นทั้งนี้ก็เลยอยากใส่น้ําเพิ่น
1: ค่ะ
0: บาดพ่อถามคุณพี่ก่อนบาดนี่พอคุณพี่ซื้อมาใส่หรือมันเปลี่ยนอย่างไรมันแปลกหูแปลกตาขึ้นก็ใส่เคมีทั่วไปบ
1: ่มันสิแตกต่างกับเคมีทั่วไปเพราะว่ามันสิขึ้นซ่าๆแต่ว่ามันสิเขียวอ่อนเขียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสิบ่มีเหลืองแม่ค่ะมันสิบ่มีเหลืองเป็นช่วงเฮาใส่ปุ๋ยเคมีนี่มันคันมันเหมือดปุ๋ยแล้วมันก็สิเขามันก็สิเหลืองใบเหลืองไปเลย
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: แม่นค่ะ
0: มันเขียวเร็วอยู่แต่ว่ามันเบิดไฟมันสีเหล
1: ื
0: อง
1: ค่ะแม่น
0: แต่ว่าพอมาใส่โซเลพัดนี่มันเขียวไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: เขียวใบตองอ่อนนี่แม่นบ่
1: แม่นค่ะเขียวไปเรื่อย
0: ๆเขียวเฮาเห็นนี่เนาะใบตองอ่อน
1: มันเหลืองคือเหมือดปุ๋ยจังซี่แม่ค่ะ
0: มันบอกง่ายๆคือมันมีแนวกินตลอดเวลา
1: อ
0: ยากกินน้ําใดก็ได้กินมันเลยเขียวต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: บัดนี้ถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วประทับอกประทับใจบ
1: ่ค่ะที่ผ่านมานี่ก็ว่าพอใจอยู่ค่ะพอใจหลายอยู่ค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่แล้วเนาะ
0: โซใส่เลยคุณพี่ว่าก็ใส่แล้วเนาะคุณว่า
1: ใส่อยู่แล้วเพราะว่าก็อยากลองใส่อันอินซี่ให้มันบำรุงดินนี่ล่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดทั้งหน้าปีหน้าปังเนาะดินมันบ่ได้พักเนาะเฮาก็ต้อง
0: ดินมันบ่ได้พักเฮาก็เลยอยาก
1: เฮาก็ต้อง
0: หาแนวมาบำรุงมาฟื้นฟูดินนํา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเพิ่มเรื่องของผลผลิตพร้อม
1: ค่ะ
0: มานี่อยากให้คุณพี่นี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นกำลังฟังเฮาเว้ากัน2คนอยู่นี
1: ่
0: ฝากถึงเพิ่นว่าพอเฮาใส่โซเลพัดแล้วมันเป็นจังได๋แน่บอกความรู้สึกให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผู้ใดบ่ทันได้ลองใส่เบิ่งก็ลองเปิดใจเบิ่งเด้อค่ะเพราะว่าก็คือชั้นนี่ล่ะก็ลองมาหมดทุกอย่างผู้ใดว่ายี่ห้อใดมาก็ลองบัดนี
0: ้
1: มาฟังเอกโซเลเว้าแล้วก็คือติดใจกันเลยลองนี่ล่ะค่ะลองแล้วก็ถือว่าพอใจอยู
0: ่ครับ
1: ก็อยากเชิญพี่น้องที่ฟังรายการอยู่นี่ก็ลองมาใส่น้ำกันลองเบิ่งเด้อค่ะไอ้ของอะมิโนโซเลพัดฮิวเมกนี่ไหมค่ะ
0: ครับผม
1: ฉันใส่มานี่ล่ะ2สอบต่อ ต่อปุ๋ยเคมีสอบนึงนี่แหละค่ะ
0: แ
1: ล้วกวางเหรียญทองสอบนึงค่ะประทับใจหลายอยู่ค่ะลองมาใส่น้ำกัดเบิ้งค่ะมีโนฮิวมิกโซเลพัดค่ะ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงแก่ป่าคุณปิวทอดนะครับผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วประทับอกประทับใจยืนยันได้ใส่ตอนน้องพี่เนาะ
1: ค่ะใส่ค่ะ
0: ครับผมสําหรับมื้อนี้ขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับอย่าเก็บอย่าจนร่ํารวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยเขามีจะมีตรงๆมิดเต็มใหญ
1: ่
0: ๆบ่มีเขารีบขอฟอเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพี่อุทรนะครับ
1: ค่ะ
0: ฝากไว้สักนิดขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: ปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少来怕辣拼命发谁痛，少来怕辣拼命发谁痛。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาออเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: 0915 0864 0475มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

างกิ่งมะม่วงอยู่หน้าบ้านเฮ็ดจะเศร้าพุ่นล่ะวะบ่ได้ผักบ่ได้เศร้ามันเพลินเด้หิวข้าวก็หิวอยู่แต่ว่าก็บ่ทันเห็นหน้าเมียเลยแต่เศร้ามานี่วะจักว่าหายไปไสโดนเติบผู้เมียก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาพอดีเอ้าเฒ่าจะไปไสมาบ่เห็นหน้าเห็นตาค่อยเลยหิวข้าวพอแห้งแล้วว่าสิกินอยู่เห็นหน้าตาแล้วย่านมันบ่แซ่บเมียก็เลยบอกว่าไปโรงพยาบาลมาเอ้าไปเฮ็ดหยังไปเยี่ยมผัวเพิ่นพินเอ้าแล้วผัวยายพินเป็นหยังอยู่โรงพยาบาลเอ้าแกเป็นหยังจังไปโรงพยาบาลโอ้ยเพิ่นจมว่าเมียเฮ็ดเนื้อกินบ่แซ่บก็ดูตัวดูซั่นตัวแกก็เลยส่งผัวไปกินข้าวอยู่โรงพยาบาลจักอาทิตย์แล้วแกก็ใส่คอยไปเยี่ยมแทนโอ้เป็นอีหยังหลายบ่ล่ะก็บ่ปานใดดอกเย็บ23เข็ม1บ่พะนะฮะผ่านไปบ่นัวหัวมวนไปซะละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะเชื้อราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท้องตลาดมาใส่จักแม่นน้ำยางจักน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อเอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475ฝ้าโทรฝ้าโทร

เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนัง

อันนี้บ่แม่นตลกเด้อแต่ว่าเป็นคำคมเอามาฝากหมามันเห่าเพราะว่าอิจฉาซื่อๆดอกเบิ่งให้ออกสิได้บ่ปวดหัวย่าหมาเฮาอย่าได้ตกใจกลัวหมาสัวๆเฮาได้ให้เฮาไปคนปากหมาด่าว่านินทาเฮาปล่อยเขาเฮากะอย่าว่าขานเขานินทาว่าเฮาได้บ่นานเดี๋ยวก็พานเมียลาบ้าไปเองมันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียกไปนำหัวเตอะหัวเตินไปนำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้อ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะแวะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แน่ดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ้าที่อยากได้น้ำยางหลายๆน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากระบอมีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคือหยังนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิร์ดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเลงบ่แม่นสารเลงแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อซื้อยังอื่นหมดหลายกว่านี้ดอกฮะจังไดกับโทรมาเด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเร่งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็น

ห่วยเมียเฮาก็ซอยสร้างอยู่สร้างเนื้อสร้างโตติบ่สร้างปัญหาพานะว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนซื่นกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยผู้ขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ยสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันทะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาเฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านค้า

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคับกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่า

0: เมียฝาสีทองโซเลฮาล่าพี่เมียฝาสีทอง
1: สนใจโทร0916840475คำเตือน
0: โซเลฮาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

ื่อนสาวสองคนเพิ่นบ่พ้อกันมาโดนแล้วว่าซั่นเถาะจากกันตะพูนล่ะตะสมัยเรียนจบใหม่ๆและเพิ่นก็หน้าตาดีเด้สองคนนี่เรียกว่าเป็นสาวซาประจำโรงเรียนเลยว่าซั่นเถาะเพิ่นก็ดีใจโดนๆมาพ้อกันผู้นึงก็ถามขึ้นว่าเป็นจังไดเฮ้ยชีวิตเป็นจังไดมีครอบครัวแล้วไปมีแล้วมีลูก2คนปาดคือดีแท้และโตเดก็มีคือกันลูก3แล้วหุ้ยคือทอดตะสมัยก่อนนะเฮ้ยเฮานี่เบื่อกับชีวิตของพวกเฮามีแต่คนโทรมานัดเฮาละเบื่อแม่นเฮ้ยเออและสมื้อดีเดหน้าตาโตยังโอเคอยู่เด้ยังมีนัดคือเก่าบ่ห่วยมีแต่ว่าเฮานี่เบื่อแล้วสมื้อนี่มีอยู่3คนที่นัดและต้องไปตามนัดทุกเดือนโอ้ผู้บ่าวบ่เธอบ่หมอคานะอ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดจังเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีนึง091-684-0475เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังส

พ่อยายเจยเป็นคนขี่เมาเอิ้นว่าขี่เมาประจำหมู่บ้านว่าซั่นเถาะชาวบ้านชาวเมียงกะเข้าใจดีปล่อยเล่าพ่อยายเหลียนหมู่หักหมู่แพงหมู่กันเนาะก็เตือนกันเว้าแบบบ่รักษาน้ำใจปานใดล่ะห่วยเรายานี่ก็ให้ฮู้จักกินพอดีพอดีแน่เพียงเฮ้ยอ้าวเฮาก็กินพอดีพอดีเด้อล่ะโอ้ยมันสิพอดีจังใดเห็นเมาสังแงะสังแงะซุมือซุมือเฮ้ยพอดีพอดีจังใดพอดีมื้อนี้เศร้าพอดีมื้อนี้เหงาพอดีมื้อนี้อยากเมาพอดีมื้อนี้หมู่มาหาพานะมันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ๋อเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้โซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอูดทอน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ่งใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองอ้าวป้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475อ่ะย้ำอีกทีนึง091-684-0475สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนั้น

มนุษย์เฮาตอนที่บ่ทันได้แต่งงานกันนี่สิเป็นชาวเกาะว่าซั่นเถาะบ่ว่าสิไปซ้ายไปไสก็เกาะแขนเกาะอยู่หั่นล่ะพอแต่งงานกันไปจัก 2-3 ปีนี่ก็สิเปลี่ยนไปเป็นชาวสวนซะส่วนมากย่างสวนกันนี่ก็สิบ่มีการทักทายกันเลยว่าซั่นเถาะ 7-8 ปีไปก็สิเปลี่ยนไปเป็นชาวไร่ไร่ให้ไปตายซั่นตั่วปานใดมึงจังสิไปตายเนาะผู้หญิงมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดร่องเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของเดี๋ยวสิว่าบาสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำกว่า500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีนึง091-684-0475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

帕拉皮面发丝汤，索勒帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตหนัง

สมัยก่อนคันพ่อคนงามๆแน่นี่ก็สิคิดกันว่ามันดาราบ่นอว่าซั่นสมัยต่อมานี่เห็นผู้งามๆแน่ก็สิคิดกันว่าศัลยกรรมมาบ่นอสมัยโซมือนี่เห็นคนงามๆมักสิคิดว่าแม่นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะพานะว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเตอหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้ยเอาเมื่อยกับผักเศร้าไม่แห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ยอ้าจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนน้ำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปิดกะปล่อยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นทีมาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์091-684-0475 091-684-0475 เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อข้ามาเด้อแม่เด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มนุษย์เฮาตอนที่บ่ทันได้แต่งงานกันนี่สิเป็นชาวเกาะว่าซั่นเถาะบ่ว่าสิไปซ้ายไปไสก็เกาะแขนก็อยู่หั่นล่ะพอแต่งงานกันไปจัก 2-3 ปีนี่ก็สิเปลี่ยนไปเป็นชาวสวนซะส่วนมากย่างสวนกันนี่ก็สิบ่มีการทักทายกันเลยว่าซั่นเถาะ 7-8 ปีไปก็สิเปลี่ยนไปเป็นชาวไล่ให้ไปตายซั่นตั่วปันใดมึงจังสิไปตายเนาะผู้หญิงมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนนะกับบ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของเดี๋ยวสิว่าบ้าสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรืองโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475 0475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ไปไหน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ติดตามอาการและดูแลความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำและจากการตรวจสอบภายในอาคารพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณห้องน้ำด้านหลังซึ่งอยู่ใกล้ประตูทางออกอีกจุดหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงเร่งตรวจสอบว่าประตูดังกล่าวถูกล็อกหรือไม่หากพบว่าไม่สามารถใช้งานได้อาจเข้าข่ายการกระทำโดยประมาทนอกจากนี้ยังพบสิ่งของวางกีดขวางทางเดินไปยังประตูทางออกด้านห้องครัวซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในภาวะฉุกเฉินสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้เบื้องต้นมุ่งเป้าไปที่บริเวณเวทีแสดงดนตรีซึ่งมีการติดตั้งระบบเครื่องเสียงและวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมโดยกองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าวัสดุดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่ายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการต่อเติมอาคารอย่างละเอียดเนื่องจากอาคารมีอายุการใช้งานกว่า53ปีทั้งนี้ได้สั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเร่งสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเบื้องต้นมุ่งดำเนินคดีในความผิดฐานกระทำโดยประมาทและหากพบการต่อเติมอาคารหรือฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป
2: มองไปในเรื่องของประมาทคือเป็นความผิดอาญาก่อน2การต่อเติมปรับปรุงอาคารจะเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคารอย่างไรหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนะครับได้ดำเนินการถูกต้องไหมอย่างไรส่วนเรื่องอาญาเนี่ยก็เป็นเรื่องของหน่วยงานตำรวจที่จะต้องสอบกลุ่มต่างๆที่ผมบอกนะครับทั้งดับเพลิงกู้ภัยแต่ก่อนเกิดเหตุ

0: ทางทีมของผู้บริหารผู้จัดการหุ้นส่วนพนักงานเสิร์ฟเจ้าหน้าที่ที่บาร์แม่ครัวพ่อครัวรปภ.ทั้งหมดผมให้แบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วตั้งประเด็นสอบให้ได้เพื่อที่จะนำเข้ามาสู่การพิจารณาและวินิจฉัยว่าประมาทในเรื่องใดบ้าง
1: ขณะที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
2: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา24 นาฬิกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านกองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลาเก็บหลักฐานกว่า4 ชั่วโมงคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7 วัน
3: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพนักงานร้าน1 คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1 ชั่วโมงขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังคงเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดโดยใช้เวลาเก็บพยานหลักฐานนานกว่า4 ชั่วโมงเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7 วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนล่าสุดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้เพิ่มอีก3 รายได้แก่นายสิทธิพงษ์ชัยโย10 ตำรวจตีหญิงเตมิกาอ่อนศรีและนางสาวพานิชาสิงห์ขอนส่งผลให้ขณะนี้สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15 รายด้านยอดผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ที่71 รายและผู้สูญหาย45 รายไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงเวลา14 นาฬิกามีครอบครัวผู้ประสบเหตุทั้งที่เดินทางเข้ามาแจ้งข้อมูลด้วยตนเองและโทรศัพท์เข้ามาติดตามผู้สูญหายรวมแล้วประมาณ50 ครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งประสานข้อมูลกับหน่วยงานเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและติดตามผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
4: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพิ่มโดยผู้บาดเจ็บ63 รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22 รายอาการปานกลางสีเหลือง33 รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8 รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11 แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6 แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน17 รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6 รายอาการปานกลาง1 รายอาการเล็กน้อย1 รายและอีก3 รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7 รายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าน
5: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเรียนลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจึงสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะสถานบันเทิงเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจัดทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเสนอภาครัฐเร่งแก้ไขกฎหมายยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการกึ่งสถานบันเทิงให้เท่าเทียมสถานบริการและให้มีผลบังคับโดยเร็ว
7: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความคล้ายกับเหตุที่เกิดกับสถานบันเทิงเมื่อปี2552เป็นอย่างมากโดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วคือการใช้วัสดุตกแต่งที่ไวต่อการติดไฟซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเมื่อเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือสาเหตุอื่นๆจึงทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนอกจากนี้ยังมีประเด็นความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เกินกว่ารองรับได้ซึ่งปกติสถานบันเทิงต้องมีการคำนวณสัดส่วนของจำนวนคนต่อขนาดและจำนวนประตูทางออกแต่ในเหตุการณ์นี้พบว่ามีคนอยู่หนาแน่นมากอีกทั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงประตูทางหนีไฟกลับถูกปิดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบป้องกันอัคคีภัยและการบริหารจัดการพื้นที่ในภาวะวิกฤตอีกทั้งปัจจุบันยังพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509ซึ่งเมื่อไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสถานบริการได้จึงเลือกจดทะเบียนเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีแทนส่งผลให้ความเข้มงวดของมาตรฐานความปลอดภัยลดต่ำลงกว่ากฎหมายสถานบริการกำหนดไว้มากทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปใช้บริการในลักษณะเดียวกันจึงมองว่าควรให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นสถานบันเทิงให้เท่าเทียมกับสถานบริการโดยไม่ต้องยึดติดกับเรื่องโซนนิ่งและที่สำคัญที่สุดคือต้องออกกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์สนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายวิเวียนบารากิสนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์จะจัดขึ้นในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คาดหวังว่าจะมีคณะผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำร่วมเดินทางมาเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศพร้อมเห็นพ้องให้ใช้การประชุม Civil ServiceExchange Program เป็นกลไกเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้นำดังกล่าวด้านพลังงานเห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียน Power Grid ซึ่งเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคให้แข็งแกร่งลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาคเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงานร่วมกันและรับรองความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและด้านพลังงานเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการเชื่อมโยงอาเซียนอย่างไร้รอยต่อซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคดึงดูดการลงทุนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมนำร่องปรับเปลี่ยนพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเน้นความโปร่งใสและรอบคอบเป็นหลักโดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองถึง2ชั้นซึ่งมีอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานอนุกรรมการชุดแรกและมีตัวแทนจากภาคเอกชนร่วมพิจารณาด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติจะมุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในภาวะที่ราคาน้ำมันโลกยังคงผันผวนนอกจากนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งหารือร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐเพื่อออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปในการนำไปใช้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านการขนส่งโดยส่งเสริมให้รถรับจ้างรถบัสและรถกระบะหันมาใช้พลังงานทดแทนเช่นน้ำมันปาล์มผสมดีเซลหรือ B20 ควบคู่ไปกับมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV 3.5 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเสนอแนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ไว้4แนวทางหลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้น
10: นายกุลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.กล่าวว่าความไม่แน่นอนของการสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลต่อต้นทุนราคาพลังงานทั้งน้ำมันแก๊สและไฟฟ้ากกพ.และภาคนโยบายได้พยายามบริหารต้นทุนและหาแนวทางการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ด้วย4แนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและรักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่หน่วยละ3.95 บาทถึง4.73 บาทโดยแนวทางแรกจะจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในงวดเดียวเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้เสริมสภาพคล่องให้สถานะทางการเงินคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วแนวทางที่2กรณีต้นทุนประจำงวดส่วนที่ต่างจากค่าไฟฐานแนวทางที่3กรณีปรับปรุงราคากลางของก๊าซธรรมชาติหรือโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานและแนวทางที่4กรณีปรับปรุงราคาโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานร่วมกับกกพ.ที่จะนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือคลาวด์แบ็กมาบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันสำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ. www.erc.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ก่อนรวบรวมข้อคิดเห็นและประกาศปรับอัตราค่าไฟงวดดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคมนี้นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับตำรวจและภาคีเครือข่ายเผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทเพื่อตัดวงจรสินค้าผิดกฎหมาย เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และภาคีเครือข่ายจัดพิธีเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่มิใช่ยาเสพติดครั้งที่18ณบริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการโดยเป็นของกลางจากคดีที่ถึงที่สุดแล้ว131คดีน้ำหนักรวมกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทประกอบด้วยยาอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตรายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีฉลากภาษาไทยและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจึงไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยคดีสำคัญที่ตรวจยึดได้อาทิผ้าอนามัยลักลอบนำเข้ายาแก้ไอปลอมฟิลเลอร์และโบท็อกซ์เถื่อนเครื่องสำอางผิดกฎหมายผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผิดกฎหมายถุงมือแพทย์เถื่อนและแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะ
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self-service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่อ้างว่า IRGC ได้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพหลายแห่งในดินแดนของอิหร่านเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้IRGC ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหนทางเดียวที่จะทำให้อิหร่านกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งคือการที่กองทัพสหรัฐจะต้องหยุดปฏิบัติการทางทหารในช่องแคบแห่งนี้พร้อมเตือนว่าหากปฏิบัติการดังกล่าวของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกสำนักข่าวซินหัวได้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเมืองเซินหยางเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ออกประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นบาวีตามความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในเมืองเซินหยาเนื่องจากเมืองแห่งนี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารนี้โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมราว60ถึง160มิลลิเมตร ทางด้านทางการมณฑลเหลียวหนิงได้สั่งปิดสถานศึกษาสถานประกอบการและสำนักงานใน5เมืองของมณฑลเหลียวหนิงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 171,000 คนในมณฑลเหลียวหนิงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทั้งภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

0: คะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:02 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่กาจิโรบนรายงานตัวค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ญาติสังกอดบ่ได้บ่เศร้ามีแต่เจ้าเป็นสิ่งสำคัญเว้าทั้งคนหรือว่ากำลังใจผู้เดียวคือเจ้าอันความเศร้าคือสิเศร้าไปเลยถ้าได้ห้องเป็นผู้

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชย์สกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 8:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร

0: จบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิบริจาคโลหิตปลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ 7,575 ต้นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ถนนคนเดินระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมประกวดสตรีทอาร์ต75ภาพพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และต้นแบบคนสู้ชีวิตพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นโอกาสนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานขณะที่นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลทั้งนี้นายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะคณะทำงานสรรหารางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จรางวัลประชาบดีเป็นรางวัลเกียรติยศที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลองค์กรและสื่อที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากรวมถึงยกย่องบุคคลต้นแบบที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคของชีวิตและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมอันเป็นการส่งเสริมค่านิยมแห่งการแบ่งปันความเอื้ออาทรและการเห็นคุณค่าในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำหรับปี2569มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลประชาบดีจำนวน28รายแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ประเภทสื่อสร้างสรรค์และประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิตซึ่งตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลประชาบดีแล้วจำนวน 1,121 รายสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งการให้โอกาสและไม่ทอดทิ้งผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569
2: ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ณหอประชุมโสมกิติยาภาสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมพระสงฆ์รวม10รูปจากพระอารามหลวง8แห่งนำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการดำเนินงานตลอด30ปีที่ผ่านมาได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือภัยพิบัติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงพระกรุณาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จและเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจในช่วงอุทกภัยทั้งยังเสด็จไปยังพื้นที่ประสบภัยส่งประกอบอาหารและประทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองมาลชโยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลสุริยะสสิธรประจำปี2569แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ปฏิทินเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและใช้ประโยชน์จากปฏิทิน
3: พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่10
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
6: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
8: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิด ไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์080-979-8200 080-979-8200
3: กราบสวัสดีครับพี่น้องสุขคนเด้อที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนสำหรับคำคืนนี้พอกันคือเก่าเหมือนเดิมมามองฝนตกเด้อพี่น้องนะครับดอกนางฝนตกมื้อนี้นะครับวันจันทร์แต่ในจันทร์มื้อวะทางอำเภอสวัสดิ์บุรีเชียงขวัญก็ว่าฝนตกอยู่นะครับปะปะแปะนะฮะเนาะเนื่องจากว่าเฮาได้รับมรสุมนะครับจากทางประเทศเวียดนามประเทศลาวนี่พม่าแน่สุมกันเข้าไปนี่ล่ะขึ้นมรสุมเฮ็ดให้ฝนตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฮาเนี่ยนะครับช่วงนี้เนาะวันที่13 14 15 16เนี่ยฝนตกประมาณ 70% เด้อพี่น้องนะครับส่วนสิตกหม่องใดนั้นบ่บอกนะครับเพราะว่าหยังบอกบ่ได้เพราะว่ามันก็สิยายอยู่สู่หม่องล่ะยายไปสู่หม่องฝนตกกระจายบ่ได้จกทั่วไปเนาะนะครับเอาสวัสดีพี่น้องที่เข้ามาทั้ง Facebook เห็นผู้ใดแน่คุณม้วนมีม้วนเป็นผู้ใดล่ะมีม้วนสาวสัมผัสท้องอ้วนนะครับทหารสนธิชัยแล้วก็สาวพุทธเนาะนะครับสวัสดีครับเจ้านายสวัสดีครับเรียกกระทั่งสาวน้องหนองน้ำจตุรภักดิ์พิมานเนาะนะครับเอาวันนี้ระวังรอบพี่น้องป้องป่ายอยู่บ้างมองสิบ่ได้สะดวกวันไหนบ่ฝนตกแล้วบ่ฟังเพลงทีมงานนะครับเหลียวหลังมองเบาจุดสินเบาสนเนปนกันไปเนาะกับงานเพลงตะเกินทาพี่น้องตะเกินเนาะพี่น้องนะครับหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอครับ0809798200ครับ

ไอยังไหลอยู่

เพลงแรกแหกมาเนาะนะครับหลังจากพี่น้องที่ต่างหลักว่าท่านบาทุศิลป์กับร้อยเปิดเพลงเจ้าของนี่ล่ะนะครับร้อยเปิดเพลงเจ้าของเลยบ่ได้ยากเด้0809792000ที่โทรก็โทรมาเด้อบ่โทรมานี่ไปทางอื่นก่อนนี่นี่นะครับเนาะนะครับมือแต่เพลงสิเปิดเด้นะครับเนาะนะครับหลายๆงานเพลงเด้อนะครับอันได้จัดให้เด้อนะครับไผแน่ล่ะเนี่ยนะครับอยากฟังขึ้นลับฟ้าติจะได้ฟังบ่ล่ะนี่ได้ฟังเนาะนะครับ0809798200เสียงอาจจะไปฮอดซ่าจักหน่อยนะบางที่ศิลป์เริ่มเบาแล้วนะครับพี่น้องเพลงเนี่ยกันจบเพลงเนี่ยปึ๊บเนี่ยครับมันก็สิ

0: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้อโรจ้า
1: วาว
0: ครับ
1: เรา
0: ผม
1: ก็บอกามาเดี๋ยวบอกวาว
0: ประธานในว่าจังเนี้ยมีแต่จะมาประกอบกับขิงล่ะ
1: อ้ายสีตาสมุบขามาไม่เทียนสีตังยกวาว
0: เดี๋ยวปลูกจะเข้ากันเด้อปลูกบขามอ่อนแล้วก็นี่บขาม
1: จ้าปลูกเป็นวัตถุเด้อวาวเด้อ
0: ก็เรียกว่าเศร้าอันนั้นมากหลายสีเศร้าขายซะดอกก็เรียกว่าอย่างสี่ดอกบอลพอลโล่ใส่
1: แต่ยังบริษัทเขาคือเขาคือให้ค่ะแต่วาวคือบริษัทเด้อวาวเนาะ
0: นั่นก็จะมีปัญหาเลี้ยงสั่งซื้อนำหอมบ่ได้อืมจากประเทศออสเตรเลีย
1: มาเตียงว่าสิสั่งแต่โดนแล้วได้ยินเบาเบาก็ไม่น้อยว่าว่าขามบ่มีและเบา
0: ไอ้กับมีก็สิบอกก็สิบอกอยู่ในรายการเนี่ยล่ะครับ
1: จ้าจ้ากับมีจะบอกในเตียงหมู่ในเด้อจ้า
0: โอ้จ้าจ้ามาจ๊ะจริงจ้า
1: ไอ้เตียงสิสั่งอยู่ไอ้เตียงขอฟังเพลงในเด้อเบา
0: ครับพี่ยังครับ
1: เขาลืออีกแล้วเด้อจ้าสิริพรลองเด้อจ้า
0: ครับลือเขาลือกับเขาลือเอา
1: จ้าในเพียงของหมอดเลยนะจ้า
0: ครับเขาลืออีกแล้ว
1: พ่อปลูกกับแก้มอสวรรค์ในพันเนตรว่าพ้นทองหนองดังเมืองไม่ต้องรอจะจ้า
0: ครับผมเอาเลยตามสบายบื้อบื้อบื้ออ
1: ันนี้สองวันสี่สามสันเสือร้ายนั่นในเดือนมาเด้อ
0: ครับ
1: อันนี้มามาอันนี้น้อยที่สามเนี่ยสามกระสินดินน้ำดำตาได้เติมในเดือนมา
0: ครับผม
1: อันนี้เจ็ดสอนกันแม่สามหน่อยแม่ล้านจ้า
0: จ้า
1: ไอ้นาไว้ใจแล้วรอคือคำหมอบให้คุณนายขางสอบแม่เดวาเด้อ
0: ครับผม
1: สวัสดีจ้า
0: เขาลืออีกแล้วได้จัดให้เด้อนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องทั้งสพดงคังใหญ่ขอเพียงใหม่ไทยเน่พนาเพียงใหม่ไทยเอาเพียงหยั่งนี่จะคอยตุ้ยร้องเองดิไอ้ยานั่นจะคอยร้องเองดิเดี๋ยวจะไหนเดี๋ยวเพียงใหม่ไทยเดี๋ยวหาไอ้ใหม่กันเอาขึ้นลำฟ้าแล้วตุ๋ยลองเองมวนขึ้นอย่างนี้080-9798-2และ00สวัสดีเอาไปใส่ละถ้าว่าใหม่เรื่อยไปหน่อยสีฐานนะฮะพี่น้องช่วงนี้พยากรณ์อากาศเด้อฝนสิตกโดยเฉพาะภาคอีสานเฮาวันที่10 13 14 15 16ช่วงนี้สิตกอยู่นะครับประมาณ 70% ของพื้นที่วันที่17 18เนี่ยบ่มีฝนเด้อพี่น้องมีหน่อยมากนะครับน้อยมากนะฮะนะนะครับสายที่2ครับเดี๋ยวฟังเพลงครับ
2: วาโลจ้า
0: ครับผม
2: ขอฟังเพลงในจ้า
0: เพลงหยัง
2: ตังหวายที่อ้ายฮักแน่เด้อ
0: ตังหวายที่อ้ายฮักครับ
2: จ้าเมตตาแน่เด้อเนี่ยตาแม่ท่องลอยแม่เที่ยงเสียวเที่ยงเลยเด้อคือทอดเด้อเพื่อนเด้อแม่เสียร้ายแม่ป่าเสริมป่าเดียนป่าล้านเลยเด้อสาวพันเดชสาวกระสีนแม่ลำแม่ยังลำแม่แม่ซึแม่หน่อยแม่ชวนแม่นอนไม่เด้อ
0: แม่นอนวินแม่นอนวิน
2: ซอย18เลยเด้อ
0: ครับ
2: แม่นึงกับแม่บุญย่างแม่สีทองแม่มาม่าเด้อกับพูดต้นกับแม่2,000ปีคนสวยกันกันสมูมากกับบอยแม่เด้อ
0: ครับผมได้จะบอกแกงทั้งรายการเลยแม่นะฮะ
2: จ้าแล้วจะแม่เป็นสั่งโ
0: น้ถ้
2: าเจ้าถามหาตะบัวแล้วจะจะสู้จะคู่แม่วางสิละ
0: จะคู่
2: จะเพิ่มจะเพิ่มแล้วแล้วเราจะสร้างมาด
0: อ
2: ก
0: ตัวแทนจำนายก็ได้นะ
2: มอบหน้าไม้ละรอหน้าความสวยสวยข้างศอก
0: จะสิศอกของ
2: สวยสวยอีก
0: ครับ
2: วันนี้จ้าอย่าลืมเด้อตะบูตะบู
0: ครับผมบ่ลืมบ่ลืม
2: กระยาที่ฟันอีก100มะขาม100เป็น600พอดี
0: หาเขียนไว้อยู
2: ่ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับมอบให้ทั้งสพดงคันใหญ่ขึ้นละฟ้าครับไปใส่ละพี่ยังก่อยช่วงเสนอหน้าให้ฟังเสนอหน้าให้ฟังลองเองฟังเองเด้อพี่น้อง

สบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่ขิงสารสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนำมาบำรุงผิวหน้าเพื่อให้การผัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวนั้นดีขึ้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรสบู่ขิงสนใจติดที่ DJ ชูศิลป์087-8200สบู่ระฆังหยกสบู่ขิงต้องระฆังหยกสูตรสบู่ขิงเท่านั้นลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้ง

0: สิริพรอำไพพงษ์เด้ออัลบั้มเก่าๆตัวจริงประจำใจอัลบั้มนี้นะครับพี่น้องขอมาเนี่ยนะมาจากพี่น้องบ้านทางห้วยเพิงหลงตะห้วยมิกเนาะห้วยเพิงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผู้ใดขอมานะครับบ่าวบุญจันทร์จากทางชัยภูมิฝนกำลังตกว่าสั่นทางชัยภูมิฝนกำลังตกขอเพลงนกเขานะครับเด้อมอหอยแม่น้อยบนสีฐานแน่ว่าสั่นนะครับบ่าวปอพันเอ้ยบ่าวบุญจันทร์เอ้ยเนาะใครก็ได้เนาะนะครับ กราบอนุโมสาธุมื้อนี้ก็ผู้ใดเบิ่งเฟซบ่าวยุศิลป์ก็สิเห็นเนาะมื้อนี้ก็พากันไปเฮ็ดลุงท่านกับท่านรองภูมิกับการนะครับไก่สอนสีนะครับรองภูมิกับการเพิ่นกับพาไปอยู่ที่วัดท่าสะแบงอำเภอทุ่งข้าวหลวงจังหวัดระเอ็ดนะครับถึงทางสพดงขันใหญ่สพตะวันบุรีนะครับบ่จะเป็นนะครับท่านสารวัตรสืบสวนณัฐพงษ์พลเวียงนะครับคุณนายจุ๋มพลเวียงโอ้ยม่วนตะพี่น้องนะถ้าไปจังซั่นก็ถึงอย่างลงท่านกันหลายๆซะแล้วเนาะถึงสิเรียนกินลงท่านถึงสิลงท่านเจ้าของเบิ่งดีอย่างเพิ่นบริจาคโลหิตครับบริจาคโลหิตของตำรวจภูธรภาค4มัดภาค4มันก็ร่วมมานี่นะครับคนกันหลายนะครับส่วนมากก็มีแต่พี่น้องประชาชนผู้สิบริจาคเลือดแหละครับเนาะเอาสายหน้าไม้สายนี้นะครับสวัสดีครับครับผมครับผม
1: ขอเพลงขอเพลงสุดเหงาค่ะ
0: สุดเหงา
1: ให้ฝนลองด้วยค่ะ
0: เอาฝนกับฝนจะได้ฝนกับบ้าดอกสุดเหงานี่
1: ก็ได้เหงาดอกแต่ว่าเพลงซื้อเพลงซ
0: ื้อก็ว่าอยู่ค่อยว่าเรื่องซื้อเพลงเด็กก็ได้บอกเรื่องอื่นนี่แหละ
1: ได้บอกเรื่องคน
0: บ่เจ้าคิดเอง
1: ยันคิดมากยัน
0: เว้ยบ่คิดมากบ่เคยคิดมากหรอกบ่เคยคิดสั่นคิดพอดีนี
1: ่บ่ผู้ฟังปฏิว่าเฮาสาวกะละสินเล่าเหงาโหสิบ่เหงาเด้ค่ะเด
0: ้ยันเมื่อคันยันเหงาก็ไปนํารถแห่ท่านเดียวเศร้าเหงา
1: บ
0: ่เด
1: ้บ่มักไปอัน
0: หยัง
1: บ่ได้ค่ะ
0: มอบให้ผู้ใด
1: เอามอบให้เจ้าของนี่ล่ะก่อนอื่น
0: ดีมาก
1: สิตั้งอีหยังมันก็บ่ทันมีเนาะแล้วได้บ่ทันสั่ง
0: ตัวนี้ก็มีแต่อันน้ำมันเขียวมีกระชายดำมีกาแฟมีแปะกล้วยมียาสีฟันมียำยาบ้วนปากมีแป้งพัดหน้าทอดตัวแล้วก็สบู่ขิงสบู่มะระกอ
1: มันบ่ทันดิผมน่าจะได้เดี๋ยวถ้าสั่งพร้อมแม่น้อย
0: สั่งเอา
1: อันหมอเพลงไง
0: เรียกออกพุ่นล่ะ
1: แต่ก็ยัง 2,000 ปี
0: ครับ
1: 2,000 ปีออกมาส่งเสียงเด้อจ้า
0: 2,000 ปีผู้นี่บ่ฟังครับบ่เห็นขึ้นมาสงสัยฝนตกทั้งเสรภูมิทวัดบุรีฝนตกครับฝนตกแห้งเดี๋ยวนี้
1: เมื่อคืนตกแห้งคักละกำ
0: หนอ
1: ทั้งห้องทั้งล่มบ่อมเมื่อคืนน
0: ี้โอ้ยนี่บ่ตกครับอยู่นี่บ่ตก
1: ตกแห้งนี่แหละแต่ว่ามันบ่ตกโดนกับมันตกโดนนี่โอ้ยบ่ได้หายใจเลย
0: บ่เป็นหยังเอาตอแห้งก็เป็นพ่ออยากได้แห้งๆหึมๆมาเลย
1: พี่น้องอยู่ทงเด้อฟังเพลงเด้อเมื่อคืนนี้คืนนี้ฝนตกแห้งว่าซั่นอันย่านคักซั่นย่านล่มอันว่าว่าท่านญาติว่าญาติก็มันว่าเพิ่นญาติยังว่าเอาอยู่ในบ้านยังสิย่านอยู่ว่าอยู่ไสก็ย่านนี่ก็จนนอนล่มก็ฝ่ากับฝน
0: บ่ย่านแต่ผู้พวกอยู่โรงเบียนล่ะพากันกินอยู่กรุงเทพฯไฟใหม่ออกว่าท่าน
1: อันกินเพิ่นเนาะกินคันย่างกินแล้วมันเพิ่นแน่
0: เพิ่นแสนเพิ่นละมาเดินชมจันเพิ่นแสนเพิ่นละมาเดินชมจัน
1: ย่านๆได้ไปนั่งกินอยู่น้ำแพร่นั่น
0: ย่านดอก
1: คนดีบ่ไปแล้ว
0: กินอยู่น้ำแพร่กันย่านกันไปกินอยู่ไกลๆอยู่น้ำผักห่มซะที่กันย่านแพร่นั่นแต่เราพูดได้เราโทรมาอีก
1: เอา
0: เอาม
1: อ
0: บไป
1: พ่อจะละมอบให้ไม่น้อยสีทานอะไรกับแม่เที่ยงหอยเพิงอะไรกับแม่มาละเจ้าน้องกับแม่สาวสีทองอะไรกับแม่ชานอะไรกับมีเสริมมีเสริมไปอยู่ใส่น้องมีเสริมนอนหลับลูก
0: ที่เจ้าสิมอบมาพวกนี้เขาจะว่าฟังแก่คนนอนหลับ
1: ฟังแก่คน
0: แม่น
1: หลับมืดบ
0: ่พักกันไงพักเขากินกินเขาแล้วกันไงพักเขาเลยเอออ
1: ันเป็นยินเสียงสาวเสือร้ายอะไรกับแม่เที่ยงอะไรกับแม่น้อยแม่มุ้งเว้นเนาะ
0: เออ
1: เขาไปหาอยู่เด็ดแต่ว่าอันเขาบ่ได้เขาบ่ได้เพราะว่าอันก็สะดวก
0: บ
1: ่สะดวกกับสายตาบ่สะดวกเลย
0: เออสายตา
1: บ้านเป็นเสียงพี่น้องเอานี่ล่ะ
0: สายตาของพี่นั้นหวานเหมือนน้ำตาลกับน้ำอ้อยบ่ต้องอาศัยหลับพ่อลงกับลงเลยจะบ่ไปหยังก็จะบ่อยู่เจ้าคน
1: บ่อยู่เจ้าคนบ่เอา
0: แม่น
1: อาจารย์กับม่วงบ่ให้คุณนายคนสวยในอยู่ข้างๆ
0: เออมีแต่แม่เทียงกับแม่น้อยได้อยู่ในนี้ฟังซ่ากันอยู่นี่
1: อยู่บ่ล่ะคุณนายน่ะอยู่บ่ล่ะน่ะ
0: โอ้ยศอกท้องหนีหมดแล้วล่ะ
1: มันไปนอนแล้วบ่ไปนอนฟังบ่คุณนาย
0: นอนจอบฟังอยู่หั่นล่ะ
1: อันเพื่อนชื่อศิลป์นั่นรอที่สุดนั่นล่ะเพราะว่ามีผู้เดียวเนาะ
0: ครับขอบคุณเด้อเพียน
1: จักเพิ่นสิให้อนุญาตให้เป็นเปล
0: ี่
1: ยน
0: ที่วอนเอ้ยมันเป็นเอื้อนแล้วล่ะเขาเพิ่นได้อีเพี้ยนสิวางซั่นจังอยู่คือ
1: แค่นี้ล่ะค่ะสวัสดีล่ะครับเพื่อน
0: สวัสดีอีเพี้ยนเด้อเพี้ยนเด้อ
1: ม
0: ึ
1: ง
0: แต่ง
1: การ
0: สาวกาลสินพี่น้องบ้านปู่รู้นะครับเอามื้อนี้ก็สิเว้าเรื่องอันนี้สําหรับพี่น้องที่บัตรสวัสดิการหรือเป็นผู้สูงอายุพร้อมนะครับเป็นผู้สูงอายุพร้อมแล้วก็มีบัตรสวัสดิการพร้อมเนาะนะครับบ่ว่าง่าย60ปีพร้อมมีบัตรสวัสดิการหรือบัตรคนจนพร้อมเพิ่นโอนเงินเข้าไปคนละ400เปิดเบิ่งบัญชีนั่นแหละเออโอนเข้าไปตําบลบ้านนี่ล่ะนะครับเปิดโอนเข้าไปตําบลบ้านนี่ล่ะ400บาทคนที่สิสูงอายุนะครับเดิมทีก็สิได้คนละเท่าไหร่สูง60บาท60ปีแม่นบ่ก็สิได้วาง600 700 800ตามลำดับเนาะนะครับบัดนี้เพิ่นโอนเข้าไปอีก400เด้อนะครับบ่เกี่ยวกับเงินที่ได้ตามอายุไขโอ้ยหมิงอายุไขวะนะอายุที่กำหนด60ปี70ปี80ปีเพิ่นโอนเข้าไปอีก400เนาะนะครับโอนเข้าไปได้400แต่ว่าโอนไปไสว่าติเพิ่นโอนเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเด้อให้ไปเบิ่งให้ลูกหลานไปเบิ่งเดิมทีสิได้คนละ300ก็ขึ้นเป็นอีก400เป็น700นะครับเพิ่นเริ่มโอนหมู่บ้านนี้แล้วผู้ใดเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะหรือว่าบัตรคนจนนี่แหละนะครับเนาะการเป็นคนจนบ่ได้เป็นง่ายๆที่พี่น้องเป็นยากเติบอยู่ดีเป็นยากเติบอยู่ดีมันต้องมีการตรวจสอบด้วยเออคนจนเนี่ยต้องมีการตรวจสอบตรวจหน้าตรวจหลังว่าเป็นคนจนนี่หลีบ่จะดีเนาะแล้วก็วันที่17กรกฎาคมนี้นะครับเพิ่นก็สิประกาศว่าผู้ใดสิเป็นได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกในรอบล่าสุดผู้ใดจะเคยได้แล้วแล้วก็ผู้บ่เคยได้นะครับที่ลงทะเบียนไว้นะครับผู้เคยได้คันตรวจสอบแล้วนะครับคันมีรวยตามเพิ่นเว้าล่ะมีข้อกําหนดรวยมีที่ดินมีหยังมีเงินหมุนเวียนเพิ่นก็สิเอาออกจังซั่นนะครับแต่ว่าเพิ่นก็สิบ่ออกดอกเพิ่นว่านะครับอันที่บอกว่าลูกหลานเอาไปลดย้อนเสียภาษีโน่นนั่นนี่เนาะนะครับอันนี้เพิ่นบ่คิดแล้วนะครับเพิ่นเซาคิดเพิ่นก็ว่าบ่ต้องคิดดอกนะมันบ่ต้องตัดออกเลยนะครับผู้ใดได้หมู่เก่าก็ได้ไปแต่กันตรวจสอบว่ามีการล่ำรวยขึ้นว่าผิดปกติมีการซื้อที่เดียวที่ดินมาจังซี่เพิ่นก็จะบ่ให้เนาะสู้มาใหม่คือกันผู้มาใหม่ก็ตรวจสอบนะครับก็เข้าหลักเกณฑ์ก็สิประกาศวันที่17กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องหลังเลขออกเนาะเข้าใจบ่หลังเลขออกงวดนี้บ่ฮู้นะครับนั่นล่ะนะครับแล้วก็มื้อนี้สิเว้าเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเอาลูกเขาเจ้ามาเลี้ยงเอาเมียงมาอมนะฮะอยู่นํากันเป็นสามีภรรยาบ่เคยจะเห็นจังได๋บ่มีลูกเลยนะครับบ่มีลูกนํากันหลายปีดีดักก็เลยขอลูกของน้องชายมาเลี้ยงการขอนี่บ่ได้ขอตั้งแต่แบบใหญ่เด้คือเพิ่นท้องอยู่นี่จองเลยแหมเออจองเลยพอคลอดมาแล้วพอคลอดออกมาแล้วก็อุ้มเป็นลูกเจ้าของเลยนะครับแล้วไปแจ้งเกิดเลยนะครับไปแจ้งเกิดว่าเป็นลูกเจ้าของเลยนะครับเออแต่ว่าไทบัตรในเมืองมันก็คงจักเบิดว่าเป็นลูกของน้องชายนะครับกับน้องไผอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่นก็นี่อยากได้ลูกก็ได้ไป จดลงทะเบียนจดแจ้งว่าจะใบในใบเกิดว่าจะลูกเจ้าของเลยเพิ่นก็ได้จดให้เนาะเพิ่นก็บ่ได้ตรวจสอบนะครับบ่ฮู้มันยังออกใหม่ๆมีใบรับรองพร้อมนะครับใบรับรองพร้อมแล้วออกอยู่บ้านว่าซั่นบ่ได้ไปออกทางอื่นได้เพิ่นก็บ่ฮู้อีละโรงพยาบาลเพิ่นก็บ่ได้เข้าสัตว์ระบบเพิ่นแล้วเลยได้คันออกอยู่บ้านนี่นะครับหลังจากนั้นมาก็ลูกคนนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาต่อมาผู้เอามาเลี้ยงเนี่ยคือพอลูกนี่ก็ถึงแก่ความตายนะครับเลี้ยงดีได้ตายทำนะถึงแก่ความตายนะครับก็เลยถามมาทรัพย์สินสมบัติพัสถานเนี่ยสิตกแก่เมียแล้วก็ตกแก่ลูกบ่ลูกที่ขอมาเลี้ยงเขาตั้งแต่แดงแกงเกิดเป็นซื้อเจ้าของนามสกุลซื้อกับนามสกุลของเจ้าของเหมือนเนี่ยจะได้บ่นะครับทั้งทะเบียนนี่โอเคใช่แต่ตรงนี้นะครับถ้าตรวจสอบกันอีหลีจริงๆนะครับถ้าตรวจสอบเนี่ยนะครับคันมีคนแย่งหรือว่าพ่อแม่ที่แท้จริงแย่งกันมาปุ๊บนี่อันนี้ต้องมีการตรวจสอบกันขอจะจริงว่ามันเกิดอีหยังขึ้นจังได๋ขึ้นนะครับลูกเกิดจากผู้ใดผู้นี้เอามาเลี้ยงซั่นจังซี่อันนี้ก็สิการรับมรดกก็สิเป็นโมฆะเด้อนะครับเพราะฉะนั้นคันว่าสิเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงนะครับต้องให้พ่อแม่เขายินยอมซะยกให้นะครับที่เอาถ้าเกิดเต้นแดงๆก็ได้นะครับให้ก็จะแกงเกิดไปตามปกติเจ้าของก็โอนนั้นเป็นลูกเจ้าของก็ขอเป็นลูกบุญธรรมไปเลยนะครับถูกต้องนะครับขอบ่ยากดอกพี่น้องนะครับขอเป็นลูกบุญธรรมขอยึดทะเบียนอำเภอมันก็สิเฮ็ดเรื่องให้ไปทางนะครับพ่อม่อหรือว่าพัฒนาสังคมและมนุษย์นี่แหละนะครับเนาะให้เรียบร้อยมันจะสิถูกต้องตามกฎหมายนะครับถูกต้องแล้วย่ำเปียเฮาเป็นอย่างมาลูกบุญธรรมก็ได้รับมรดกทอกันกับลูกเฮาเนาะนะครับเข้าใจไปบ่นี่เขาบ่เข้าใจก็สร้างบ่ไปแล้วเพียงนี้ยาวจังหน่อยเด้อพี่น้องเนาะเพียงอีหยังก็ตั้งหวายนี่แหละตั้งหวายหมายฮักนี่ยาวจังหน่อยประมาณ7นาทีเป็นต้องทนเอาเด้อนะครับมันยาวเพิ่นขอมาเฮ็ดจังได๋ได้ก็ต้องเปิดเด้อคันบ่เปิดก็สิผิดใบไม้ในตับอยู่ล่ะเดี๋ยวสิว่าเรื่องเพราะว่าพยาธิได้มั้ยนะแต่มันมาจังได๋ไปจังได๋คือหลายแต่คนอีสานนั่น

0: ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์โทร0809799982000
1: กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟก๋วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดฟรีดกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟ
2: ดีเจชูศิลป์0809798200 0809798200
3: 080979800เนาะนะครับอ่ะพี่น้องสุดอกสุดใจก็ติดต่อมาโดยเฉพาะเครื่องดื่มกระชายดำผสมโสมเนี่ยครับขวดคาสอกนี่แหละพี่น้อง700ซีซีนะครับเป็นกระชายดำผสมกับโสมเนาะนะครับกินข้าวแซ่บนอนหลับนะครับเป๊กสะเกินย่างมึกย่างมือเสาก่อนกินเขาย่างมือแรกก่อนกินเขาก็เป๊กซะนะนะครับส่วนกาแฟผสมใบแป๊กกล้วยเนี่ยซองหนึ่งกล่องหนึ่งสิมีอยู่15ซองหน่อยเนาะนะครับผสมกับน้ำมันบักพร้าวไขมันบักพร้าวนะครับจึงเฮ็ดให้สะสมไขมันเนาะนะครับกินได้ตลอดเวลานะพี่น้องนะครับเพราะว่าเฮามีส่วนผสมของแป้งกล้วยนะครับรวมถึงแป้งกล้วยผู้ใดอยากได้ก็วันละ1เม็ดนะครับมีอยู่30เม็ดในกล่องหนึ่งเนาะกล่องสีเขียวนะครับ30เม็ดราคา260บาทแล้วกันซื้อ2กล่องก็500บาทเนาะพี่น้องเอาซื้อครบ800บาทส่งให้ฟรีๆเลยนะครับพี่น้องซื้อ1,000บาทเฮามีของแถมเป็นสบู่เนาะสบู่ของเฮาได้นี่มีอยู่2สูตรคือสูตรมะละกอกับสูตรขิงเท่านั้นเนาะพี่น้องนะครับต้องรออีกสักพักนึงยังไงพุ่นล่ะเนาะนะครับอ่ะพี่น้องถามมาว่าหลังมาอยู่เนาะเพิ่นบอกว่าถามมามีเรื่องกันขึ้นโรงขึ้นศาลนี่ล่ะขึ้นศาลเนาะนะครับขึ้นศาลบัดนี้ก่อนเพิ่นก็เรียกร้องเอาเงินเนาะไปทำลายเพิ่นเรียกร้องเอาเงินเรียกร้องหลายเติบอยู่นะครับเรียกร้องเป็นล้านพุ่นล่ะลูกก็เจ้าเจ็บสาหัสได้ผ่าตัดสมองทำลายกันหน้าหันมาล่ำเนี่ยบัดนี้ก็เรียกว่าพอเรื่องไปถึงโรงถึงศาลแล้วเขาเจ้าก็เรียกอยู่โรงพักนี่สั่นพนักงานสอบสวนเรียกเป็นล้านเขาก็บ่มีใจดอกนะครับแต่ละมือละเว้นเจ้าเงินมาใส่บ่มีเงินจ่ายเนาะนะครับทีนี้ไปหอดศาลนะครับ

ศาลมันก็เลยให้ไกล่เกลี่ยกันว่าไกล่เกลี่ยเฉพาะค่าเสียหายนะบ่ได้ไกล่เกลี่ยเรื่องคดีเด้คดีนี่มันย่อมความบ่ได้อยู่แล้วมันเป็นอาญาแผ่นดินก็เลยให้เข้าห้องไกล่เกลี่ยห้องไกล่เกลี่ยนั้นจะมีภายในนะครับมีเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยของศาลนะครับแล้วก็มีทั้งญาติของผู้เสียหายแล้วก็ญาติของผู้ต้องหานะครับรวมถึงผู้ต้องหาเขาไปคุยกันนะครับผู้ใหญ่คุยกันโดยมีคนกลางคือพนักงานไกล่เกลี่ยนะครับพนักงานไกล่เกลี่ยนี่ก็สิโดยศาลแต่งตั้งนะครับผู้ก็สิคุยว่าคันบ่เอามันสิเป็นจังได๋คันบ่ให้ล่ะทุกข่อยบ่หนีตายเป็นผีก็สินํามาหลอกจังซี่บ่ได้เด้ท่านนี่ขอมาล้านนึงก็เบิ่งศักยภาพของคนสิให้บ้างมันก็บ่มีนะครับมันก็บ่มีแต่ผมก็อยากให้อยู่นะครับเพิ่นอยากให้อยู่ประมาณเพิ่นหาได้อยู่ดอกเพิ่นว่าสิให้คันเจ้าขอมาล้านนึงขอให้ 200,000 เอาไปว่าซั่นให้ 200,000 นะครับเป็นหยังผู้ที่ก่อเหตุจึงให้ค่าเสียหายนะครับหลายปานนั้นนะครับเพราะว่าการไกล่เกลี่ยกันแล้วคันตกลงค่าเสียหายได้ศาลจะลงโทษหน่อยนะครับศาลก็ถือว่ามีการไกล่เกลี่ยกันมีการเยียวยากันศาลจะลงโทษหน่อยเช่นสมมุติว่าลงโทษจำคุก5ปีกฎหมายเขียนไว้5ปีเพิ่นสิลงโทษจำคุกแค่3ปีจังซี่นะครับคันบางเทื่อเพิ่นก็บอกว่าบ่เคยทำผิดมาก่อนมีการเยียวยากันแล้วจนสมน้ำสมเนื้อเพิ่นก็ให้รอลงอาญาก็คือไปรายงานตัวทุกเดือนทุกเดือนประมาณนี้ไปบำเพ็ญประโยชน์จังซี่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คดีคดีร้ายแรงฆ่ากันตายจังซี่ก็มันเสียเงินหลายปานใดก็ลดอยู่นะครับแต่ว่าก็ติดคุกคือเก่านะอันนี้ก็บอกถึงเรื่องทำลายกันนะครับแล้วก็สาหัสก็คือรักษาเกินกว่า20มื้อขึ้นไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดตกลงกันที่ห้องไกล่เกลี่ยบ่ได้ผู้จะให้เนี่ยฝ่ายที่ทำลายเขาจะให้อยู่ 200,000 แต่ว่าผู้ที่เรียกมาเป็นล้านนะครับผู้สิให้ 200,000 นี่ก็บ่ได้มีเวียกมีงานหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าธรรมดาก็มีให้มีหน้าพอ10ไร่นี่ล่ะบ่ได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพ่อแม่ก็มีสำนันนะครับเพิ่นก็เลยมาปรึกษาบาชุศีลเฮ็ดจังได๋ดีอยากให้เพิ่นอยู่อันนี้บ่ยากครับคันฮอดศาลแล้วพี่น้องเอาเงิน 200,000 น่ะไปวางที่ศาลบ่แม่นวางนำถังขยะเด้ไปวางกับเจ้าหน้าที่ศาลเพิ่นสิออกใบเสร็จรับเงินให้ว่าคดีนี้คดีนั้นเฮาขอไกล่เกลี่ยแล้วบ่เป็นที่ตกลงแต่ว่าเฮาขอวางเงิน 200,000 บาทตามเฮาเสนอให้ไว้ที่ศาลนี่คันเขาอยากได้ให้มาเอาคันเขาบ่อยากได้นะครับคันเขาว่าอยากได้เฮาก็เอาคืนจังซี่นะครับฮอดกำหนดศาลตัดสินจังซี่นะครับสิเป็นจังซั่นศาลก็สิมองว่ายังเสียอยู่ยังอยากเสียอยู่ทั้งฝ่ายผู้กระทําเขาเนี่ยยังเสียยังมีน้ําใจยังมีจิตใจสิเยียวยาอยู่นะครับเบิ่งโดยการเป็นอยู่แล้วก็ยากจนนะครับบ่พอสิหาเงินล้านได้เพิ่นว่าเงิน 200,000 บัดนี้ศาลก็สิมากําหนดว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยผ่าตัดสมองอีหยังกระทั่งตะนะครับเบิ่งตามใบบาดแผลของแพทย์หมอก็สิลงความเห็นว่าสมควรจะได้เงินซ้ํานั้นซ้ํานี้สิเอาบ่ถ้าบ่เอานะครับเขาก็เจ้าก็ไปฟ้องเป็นคดีแพ่งเอาเองเพิ่นก็ว่าจังซี่นะครับเนาะคันเพิ่นให้หรือว่าเพิ่นให้มาแล้ว 200,000 จะเอามั้ยซั่นนะครับคันเอาก็คือเอาคันบ่เอาก็ถ้าไปเรียกเอามั้ยนะครับเอากันเป็นคดีแพ่งล่ะบ่หั่นคดีแพ่งนี่ก็ฟ้องไม่ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากมูลเหตุว่าหั่นล่ะนะครับฟ้องอีกคดีนึงเนาะให้ทนายฟ้องอันนี้เรียกได้จังเรียกล้านก็เรียกเอานะครับคันเขาบ่มีให้นะครับศาลตัดสินแล้วว่ามันล้านมันหลายเพิ่นสิว่าจัก 500,000 ซะจังซี่คันบ่มีให้ก็สามารถที่จะไปสำนักงานบังคับคดีซื้อพึ่งเพื่อจะยึดทรัพย์ของผู้กระทำความผิดเนี่ยมาขายทอดตลาดเห็นมีให้มีหน้าคันของผู้นั้นบ่มีของพ่อของแม่มีก็ถือว่าเป็นพุทธะจะต้องรับมรดกจากพ่อจากแม่ก็สามารถนำมาขายทอดตลาดคำว่าขายทอดตลาดคือเจ้าของที่ดินก็สามารถเข้าสู่ราคาได้นะครับเข้าสู่ราคาสมมุติราคาที่ดินล้านนึงหรือ2ล้านก็ต้องซื้อในราคา2ล้านเด้ก็ต้องซื้อในราคา2ล้านเพราะซั่นก็คนอื่นเขาสิมาซื้อคนถามประมูลก็เต็มอยู่นำมาสื่อเพราะฉะนั้นกันได้พ่อคุยกันได้ก็คุยกันนะครับที่สันสานนะครับฟ้องศาลก็บ่มีประโยชน์อีหยังดอกมันโดนมันเสียเวลาผิดกันที่ซื้อนะครับแต่ก็อยากให้ดีลีอีหลีลูกหลานไปงานบุญงานบวชงานสวดงานแต่งก็จะไปผิดกันทะเลาะกันจะเป็นเจ้าของเก่งนะครับนั่นมันเป็นสั้นนะฮะเห็นว่าบุญดวงไฟนี่อู้หู้เขาให้ขี้ต้มให้เล่นก็บ่พากันเล่นจะไปหาเล่นมีดเล่นผ้าเล่นปืนไปสั่นนะครับเนาะเอา
พี่น้องก็สิหมดแล้วล่ะเหลืออยู่ท่านณัฐพงษ์พลเวียงเขาเขาออกอยู่นี่ล่ะฝนตกพอทั้งจังหวัดบุรีฟังนกเขากันแล้วกันพาไปต้อนนกเขาทางชัยภูมิขอมากครับนกเขานะครับจากต้อยต้อยสปป.ลาวเด้อ

0: การมีสุขภาพกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
2: สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมแมลงสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080-979-8200

0: รอรักใต้ต้นกระโดนนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานเพลงเก่าๆแล้วเสียงก็เลยดังคอยยักน้อยเนาะพี่น้องเพลงมาหันก็ได้เนาะนะครับดังสู่เสียงเบาชู้ศิลป์ก็บ่ได้จากการแนะนำมาจากทางธวัดบุรียังฟังอยู่ฝนตกเศร้าตกแล้วธวัดบุรีกินฮอดบ้านว่าซั่นเนาะนะครับเอาบ่าวมุ่ยนันทพลพลเวียง ทั้งนักเบาชัยภูมิก็บอกว่าขอบคุณเด้อไอดีเจว่าซั่นได้ฟังละนกเขานอนรับเราวันนี้ไอดีเจคนรอพุ่นน่ะเอานะครับเพลงใดที่มันขอมากอ่ะได้นะครับสิพิมพ์มาทั้ง Facebook ก็ได้ทั้งพิมพ์มาทั้ง Facebook นะFacebook ไลค์นี่แหละนะครับเบาชูศิลป์นี่แหละชูศิลป์ชูศักดิ์พวกประชาชนก็ได้เนาะนะครับเหลืองานเพลงสุดเหงากับงานเพลงชาติหน้าฮักไอเดอร์จากสาวเสือไล่แนะนํามาแล้วก็สาวกาฬสินธุ์2งานเพลงเนาะนะครับเอาสายหน้าไม้สายนี่สาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: ฝนตกบ่นี
0: ่บ่ตกครับบ่ตกโอ้ยนี่ๆวันนี้สิซื้ออยู
1: ่อยู่นี่แซ่บๆอย
0: ู่ทางใดหรือยี่นี
1: ่อีพ้นท้องพี่ล่ะครับ
0: โอ้พ้นท้องเนาะโอ้พ้นท้องฝนตกฝนตก
1: บ่มีเขียดห้องหรอกมีแต่ฝนตกซื่อ
0: ๆติบ่มีตกติบ่มีไตไตขี้เหยียดเมื่อคืนมาคืนเดือนเมื่อเออโอ้แม่ยอดกันมานั้นอย่าชื่นเข้ามาในเปียก
1: บ่มีมันเหมือนคักเหมือนเนี่ย
0: เหมือนหยังเหมือนเขียดเหมือนกบ
1: เหมือนเขียดแล้ว
0: โอ้ยเขาเจ้าใส่ยาคายหญ้าครับพุ่นเนาะเขียดก็บ่ยั่งเลย
1: คร
0: ับ
1: ผมเขียดบ่ยั่งบ่ได้เป็นพวกเป็นหยังเด้อบ่ได้สด
0: หัวกันเจ้าก็ซื้อเอาหัวเพาะหัวมาขายสมมุตินี่
1: ครับสมบัติปีนะเหมือน
0: กัน
1: ครับกันบ่ได้แถวเฮา
0: คันกะลาถ้าสิเอามากินซื้อก็พอได้กินจะดอกแต่พี่น้องส่วนมากเอามาขายเออพากันลาวมาขายมันก็เบิด
1: นี่บ่มีหยังเลยล่ะบ่ง่ายโหลดบ่มี
0: บ่มีเลยอยู่ในไหหน้าติ
1: ครับเกือบหมดจะนางไม่เดี๋ยวนั้นก็ยังบ่มีอยู่เน
0: าะมันบ่มีแล้วว่ากันอันเอายาขาหญ้ายาอีหยังเนี่ยใส่ห้อมม้วนห้อมหมอกมันไปอยู่ตา
1: ครับ
0: ไปอยู่ดอก
1: ยาขาหญ้าทั้งรถไถรถหยังยำเปียบไป
0: มันไปเลยมันยำมันตัวดีแม้นใส่ขี้ให้พร้อมเนาะเขียดจะหน้าหมูเขาง่ายนั่น
1: พี่จะเลี้ยงกินนั่นแหละสมมุติ
0: สมมุติเลี้ยงล่ะเขาจะเลี้ยงกินโลดเลี้ยงกับบ่ข้าวดอกคนละคนบ่กินข้าวว่าซั่น
1: เครื่องเกลียดเท่าไหร่มันก็บ่ข้าวดอก
0: บ่ข้าวปลาดุกผมก็ซื้อกินอยู่เขาเจ้าที่เอาตัวใหญ่ปานใดได้ขนาด
1: ครับแต่ว่ามันรู้สึกเป็นแข็งแกร่งตอนจะปลูกมันบ่แซ่บคือปลูกธรรมชาติ
0: แม่นมันเป็นจังได๋ดอก
1: เป็นแข็งแข็งเนื้อแข็งแข็ง
0: เนี่ยแข็งแข็งแล้วก็เป็นดุกแข็งแข็งแล้วก
1: ็เป็นบ่มีเนื้อหรอก
0: เป็นบ่มีเนี่ยเป็นเขาเจ้าเรียกว่าอาหาร
1: มันของแท้มันก็ดูต้มแล้วขาใสขาวจนกุ้นสดด้วยแซ่บตัว
0: เอ๊ะก็สักกระต้มแต่น้ำสดหรือเปล่าเลยเงาว่าจัง
1: ครับเอา
0: อย่าง
1: กาฝากหัวใจนี่นะครับวันนี้
0: ที่ว่าจะเอากบจากโล่ว่ามีไข่ดิทั้งนี
1: ้กาฝากหัวใจ
0: ครับเนาะ
1: ครับขอบคุณหลาย
0: ครับผม
1: วันนี้
0: ครับพี่น้องทางพุ่นท้องฝนกะตกบรรยับปะย่อยพี่น้องมือวันที่มือนี้ล่ะ13 14 15เนี่ยถึง16เนี่ยจะมีฝนอยู่ประมาณ 70% ก็คือสิบ่ได้ตกทั่วไปคือหมายถึงว่ามันก็สิตกอยู่นะครับคําว่าเปอร์เซ็นต์การตกเนี่ยตกอยู่แล้ว 70% เนี่ยตกอยู่แล้วส่วนมันสิหนักสิเบานั่นอีกเรื่องนึงเฮาบ่สามารถคาดหมายได้แต่ห้องหูจะบอกว่ามันตกแม่นตก 2-3 มิลก็ถือว่าตกนี่นักพยากรณ์อากาศเพิ่นว่าจังซี่นะครับแต่กันว่าตกจากมิลลิเมตรมิลลิเมตรเนาะเขาจะวัดกันจังไดการวัดมิลลิเมตรฝนนี่นะครับเขาจะสิมีแก้วสําแก้วกงเหล่านี่ล่ะแก้วกงเหล่านี่ล่ะเอาไว้ตั้งนะครับเอาไว้ตั้งไว้กลางแจ้งนะฮะตั้งกลางแจ้งนะครับฝนน่ะหล่นลงมาขันฝนมันพ่นลิลีนมันก็บ่ไปไสง่ายบ่ได้เพราะมิลลิเมตรแล้วนะครับนะครับบ่ได้พอดีมินิตนะครับแต่ว่ากันมันตกมาหนาแห้มันก็ตกใส่ถือแก้วมันก็ถือว่าตอนนั้นฝนตกหนักอันวิธีวัดแบบบ้านๆเด้แต่วัดของกรมอุตุนิยมวิทยาของแต่ละจังหวัดนี่เขาจะสิมีแบบแนวหมุนเป็นกลวย4ด้านขากบาทแล้วก็หมุนนะครับ หมุนไปนะครับคันฝนตกลงมาเนี่ยคันถือมองได้มองนึงสู้โอกาสที่ถือเนี่ยก็น้อยมากแท้มันตกหนักอีลีเนี่ยมันถูกนะครับควรจะเอามาวัดเป็นปริมาณจากมิลลิเมตรเนาะนะครับคันสู้ว่า100มิลลิเมตรเนี่ยถือว่าหนักแล้วนะครับ100มิลลิเมตรนี่นะครับถือว่าหนักตั้ง60 70มิลลิเมตรก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเนาะนี่คือการวิธีการวัดทั้งเพิ่นก็ว่าเป็นตกฝนตกเป็นธนีมิลลิเมตรนะฝนรับวัดแบบนี้บ่แม่นว่าเอาไปตรงข้างลิ้นแล้วก็มาวัดมันได้หลายพุ่นแล้วเนี่ยหลายซี่ๆพุ่นแล้วนั่นบ่นี่อันนี้เพิ่นสิใส่ตั้งแก้วน้อยๆซ้ําเอาไปตั้งไว้กลางแจ้งนะครับวิธีการแต่สมมุติเพิ่นก็ใส่วิธีการใส่แก้ว4แก้วทั้ง4เป็น4อันกวยคุยกันแล้วก็หมุนนี่เครื่องหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปนะครับตามความเร็วของลมนะครับเนาะนะครับอยากฟังเพลงของบาชุศิลป์ลองครูเอียงก็ได้อ๋องี้มีงานเพลงนั่นครับมีงานเพลงเอียงก็กับสาวหนูดำเนาะงานเพลงคือบ่ออกละบัดนี้อ๋อฟ้ามืดบ่โดนเนาะมีอยู่บาชุศิลป์กับดีเจสาวหนูดำนะเอาเป็นว่าช่วงนี้ทิมท้ายไป 2-3 งานเพลงเนาะงานเพลงสุดเหงาแล้วก็งานเพลงชนะฮักไอเด้อแล้วก็งานเพลงกะฝากหัวใจนะครับตามติดมาด้วยนะครับงานเพลงของบ่าวชุศิลป์เราเองนั่นก็คือเพลงฟ้ามืดบ่โดนเนาะนะครับเดี๋ยวเอาฟ้ามืดบ่โดนก่อนกันแล้วกันเด้อนะครับย่ามบ่ได้เปิดเพลงเจ้าของคือ ล่าสิเบิดก่อนจบแล้วบ่าวชุศิลป์จะลาพี่น้องไปซะก่อนพอกันใหม่ในมื้อต่อไปเนาะนะครับสำหรับมื้อนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
2: ตกบ่ฝน
3: บ่ตกดอก
2: บ่ตกดอกเนาะ
3: แต่ว่าน้ำตาสิตกใน
2: ตกดิเป็นหยังคือสิตกใน
3: หัวปลา
2: ที่ก็ว่ามันเกี่ยวกินอันตําบักแตงเข้ม
3: บ่เข้ม

0: ใจที่เขาเป็นคนไทยดอกเบี้ยร้อยละก็ได้ที่ไทยมาไว้ดูแลน้อยเท่าไรก่อน
1: น้อยละสิบ
0: ราคาแพงแท้
1: แพงจ้ะ
0: จะขึ้นรายวันกับมาแพงปานนี้เด
1: ้ได้อยู่ค่ะ
0: ลดให้อ้ายซะสิได้บ่ลดจะได้บ่ดอก
1: สิได้บ่ติ
0: แม่น
1: มื้อนี้เด
0: ้มื้อใดก็ได
1: ้มื้อนี้เด
0: ้มื้อนี้ล่ะ
1: สิได้อยู่
0: ทางฮะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

0: ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซีจำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07524ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ไฮโซไทยมันไฮโซ
6: ใช่ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุด

0: โซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มา
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งตามจริงที่ซื้อได้จิตตอนโพชา
0: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้ว
9: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร080194 5318เด้อที่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้
6: บังคับ
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตู

0: ตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: อยากถูกหวยวิธีทำให้มีลาภมากๆค่ะหลวงพ่อสมภพโชติปัญโยท่านได้เทศไว้ค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแต่ญาติโยมพุทธบริษัทชาวเมืองอุบลชาวบ้านขามใหญ่ทุกท่านที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้อาตมาภาพในฐานะตัวแทนของคณะสงฆ์ตัวแทนของทักขิณยบุคคลผู้รับทักษิณาทานของท่านอดไม่ได้ที่จะต้องกล่าวอนุโมทนาคาถาอันเป็นภาคภาษาไทยให้เข้าใจกันทุกวันมาวันนี้ก็ขอกล่าวอนุโมทนาคาถาและก็สัมโมทนียคาถาคือถ้อยคำอันแสดงออกถึงความยินดีกับการกระทำของท่านและก็ถ้อยคำที่แสดงให้ท่านทั้งหลายได้ชื่นชมได้ยินดีได้เกิดปีติปาโมทย์ในการฟังในวันนี้วันนี้จะพูดถึงเรื่องการทำบุญทำทานอย่างไรที่จะทำให้ถูกเลขถูกหวยกันบ้างซึ่งคิดว่าท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่ตรงนี้คงจะปรารถนากันแม้แต่ผู้ที่มาบวชในตรงนี้ก็อาจจะปรารถนาเองเหมือนกันอย่าว่าแต่ผู้ที่มาทำบุญทำทานเลยท่านสาธุชนทั้งหลายการให้ทานกับการซื้อเลขซื้อหวยเนี่ยดูดีๆเถอะมันคล้ายๆกันคนซื้อเลขซื้อหวยซื้อเบอร์ก็ประกอบด้วยคนอยู่สองจำพวกคือผู้ซื้อกับผู้ขายคนผู้ให้ทานทำบุญนี้ก็ประกอบด้วยคนสองจำพวกคือผู้ให้กับผู้รับผู้ซื้อจะต้องมีเงินซื้อแล้วก็จะต้องซื้อถูกตัวมันออกด้วยจะได้เงินทีนี้เพียงแต่ผู้ซื้อนั้นมีเงินซื้อแต่ซื้อไม่ถูกก็ศูนย์เปล่าในขณะเดียวกันทั้งมีเงินซื้อทั้งซื้อถูกแต่ผู้ขายขี้โกงบ่ได้เงินคือเก่าบุญบ่มีเนาะซื้อถูกแล้วก็ยังบ่ได้เงินเติมเข้าไปอีกเพราะเหตุนั้นจะต้องมีความพร้อมกันทั้งสองฝ่ายหนึ่งผู้ซื้อมีเงินซื้อสองผู้ซื้อนั้นซื้อถูกหวยหรือว่าเลขตัวมันสิออกนี่พร้อมแล้วฝ่ายผู้ซื้อผู้ขายจะต้องพร้อมอีกหนึ่งผู้ขายเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตสองผู้ขายนั้นพร้อมที่จะจ่ายให้มีเงินจ่ายให้ไม่ยอมเจ้งเจ้าถึกแสนล้านคอยกระสิจ่ายให้เมื่อทั้งสองฝ่ายพร้อมกันเมื่อนั้นการซื้อเลขซื้อหวยร่ำรวยก็เกิดขึ้นการทำบุญนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเรียกชื่อว่าทักขิณาวิภังทักขิณาวิภังจำไว้ให้ดีคือทานนั้นทั้งสองฝ่ายสมบูรณ์หนึ่งปฏิฆาหกสองทายกทายกแปลว่าผู้ให้ทานปฏิฆาหกแปลว่าผู้รับทานทั้งผู้ให้และผู้รับมีคุณสมบัติครบถ้วนสี่ประการเรียกว่าทักขิณาวิภังบริสุทธิบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับผู้ให้ก็ได้ของนั้นมาโดยของชอบทำดังที่กล่าวเมื่อกี้นี่ธรรมรทานิท่านว่าอย่างนี้เป็นของชอบทำได้มาแล้วโดยธรรมน้อมนำมาบูชาแด่พระรัตนตรัยพระสงฆ์หมู่ใหญ่ธรรมิกานิประกอบด้วยธรรมธรรมรทานิได้มาโดยธรรมได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ไปโคดไม่ได้ไปโกงไม่ได้ไปลักไปช่อใครมาเป็นของที่ได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานด้วยสัมมาชีพอันบริสุทธิ์โอเคถูกแล้วทีนี้ฝ่ายโยมฝ่ายผู้ให้ เป็นพูดถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์สิ่งของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์และใจบริสุทธิ์ผู้รับนั้นจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ประพฤติปฏิบัติดีงามมีคุณงามความดีเพียบพร้อมเพราะเหตุนั้นถ้าผู้ใดแสวงหาหรือทำบุญให้ครบอันนี้ทั้งสี่พระพุทธเจ้าเรียกว่าครบทักขิณาอันประกอบด้วยคุณอย่างยิ่งใหญ่สี่ประการหนึ่งวัตถุสัมปทาสองปัจจยสัมปทาปัจจัยที่จะนำมาให้ทานได้มาด้วยความบริสุทธิ์วัตถุสัมปทาของที่ให้นั้นบริสุทธิ์ทั้งภายนอกภายในทั้งจิตใจและวัตถุของผู้ให้ผู้เป็นแม่ครัวทั้งวันทั้งคืนเหน็ดเหนื่อยไม่บ่นไม่ว่าเต็มใจอดเอาบุญอย่าให้บุญเหี้ยบอกไม่ออกแดงตั้งใจดีๆได้เจาะเสด็จบนหลายแสนอย่าให้มันเหี้ยเมื่อยวันนี้ก็อดเอาปัจจยสัมปทาวัตถุสัมปทาเขตสัมปทาคุณาดิเรกสัมปทาเขตสัมปทาถึงพร้อมด้วยเขตแห่งบุญผู้ที่จะรับทานของเรานั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัดอันงดงามที่นี้มันสำคัญตัวสุดท้ายคุณาดิเรกสัมปทาผู้รับทานปฏิฆาหกนั้นมีคุณเป็นอดิเรกมีคุณธรรมอันสูงเป็นพิเศษถ้าหาได้ครบวงจรสี่อันเนี้ยท่านจะได้รับผลไม่ต้องรอช้าเลยจะได้รับอย่างเร็วมากจะขอยกตัวอย่างให้ฟังเอาตัวอย่างในโลกนี้ก่อนก็ได้ในชีวิตนี้ก่อนก็ได้เมื่อปีที่ผ่านมาโน้นมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ธาตุพนมชื่อคนแม่ขำปีนี้แกไม่ได้มาทุกปีแกก็มาบ้านขำใหญ่แกมีลูกเยอะเคยร่ำรวยมีโรงเรื่อยโรงสีเป็นคนจีนทั้งครอบครัวนะไปตั้งโรงเรื่อยอยู่ประเทศลาวแต่คุณแม่ขำเนี่ยไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มในการทำบุญให้ทานไม่ว่าจะรวยหรือไม่ว่าจะจนไม่เคยเบื่อในการเข้าวัดเข้าวาแต่สามีของแม่ใหญ่ขำนี่คือคุณยมกุ้ยห้ายพี่จะไปวัดห้ายเจ้าไปเฮ็ดหยังเจ้าได้อีหยังอยู่ในวัดนั่นมีแต่คนไปให้วัดอยู่ใจใจอยู่ว่าสันยุ่งน้ำข่อยหรือเป็นหยังว่าสัตว์แกห้ายแต่เดี๋ยวนี้ตายไปแล้วแกบอกอาจารย์เอ้ยเราตายแล้วเขาหน่อยสนุกเขาวัดว่าสันมึงมีผู้จมว่าสันแต่ว่ากลางคืนนั้นมีเรื่อยอยู่เฮือนเราเฮือนหลังเก่าๆอาตมาบอกให้เฮ็ดใหม่ซะไม่ใหญ่ขำไอ้พ่อมีเงินอยู่คิดถึงโยมกุ้ยผู้ที่เป็นผัวเคยทุกข์เคยยากเคยอดทนกัดกินก้อนเกลือมาด้วยกันในยามยากเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามจนไปตั้งโรงเรืออยู่ประเทศลาวประเทศลาวกลายเป็นคอมมิวนิสต์รถยกรถลากโรงเรือเขายึดหมดข้ามฝั่งโค้งมาสองผัวเมียมีแต่ตัวมาทุกข์มาอยากลูกก็แห้งหลายปานกระปูย่ำหน้าปัดพอยิ่งกุยเอาแต่นั่งไห้คือทอดเสียดายเงินค่ำกำแก้วเขาหยุดหมดแม่ใหญ่ขำไม่ร้องไห้สู้ชีวิตขายเขานมเขาต้มก๋วยเตี๋ยวอยู่ในโรงเรียนเลี้ยงลูกส่งเรียนหนังสือได้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นนายร้อยจบโรงเรียนนายร้อยก็มีเป็นครูเป็นพยาบาลแต่แม่ใหญ่คำนี้ก็ไม่ทิ้งวัดทำบุญทำทานกลับมาผัวให้ทุกสิตายอยู่ก็ยังไปวัดไปทำบุญทำทานมันเจ้าใดอีหยังตะกี้ก็ยังว่าไข้กว่าหนีอยู่เดี๋ยวนี้แล้วบางมือสิเป็นขี้ฮิตแล้วว่าท่านล่างแต่ถ้วยเฮ็ดแต่น้ำก๋วยเตี๋ยวขายยังไปวัดเศร้าซะแกก็ไม่พูดอดทนเอาคมขืนทนเอาต่อมาผัวก็ตายเนี่ยมือแรงมาบางมือกุกกุกตะกักอยู่ในบาทนะวะฝันเห็นแต่ผัวมาขอบุญน้ำขอกุศลน้ำผัวไม่เข้าวัดเมียเข้าวัดแต่เดี๋ยวนี้แม่ใหญ่คำนั้นก็เลี้ยงลูกจนเป็นเจ้าเป็นนายก็ยังไม่เบื่อหน่ายในการทำบุญปีกายวัดอบรมที่วัด แม่ยายขำตั้งใจอย่างหนักจะไปบวชชีพราหมณ์ไปเห็นคนเยอะขาวเต็มไปหมดที่วัดอาตมานั้นมันไกลบ้านแล้วคนที่บ้านอาตมาไม่เหมือนคนบ้านขามใหญ่ส่วนมากเป็นให้ย่อเอ็ดรอดเนี่ยครูหันเอ็ดบุญแนวเนี่ยว่าเขาไม่ได้สนใจมาใกล้บุญผีบ่ายยังเล่าก๊อกเดียวก็ไม่ได้กินเขาบอกหมอลำก็บ่มีฟังบ่ไปหัวมันดอกบุญแนวนี้ครับเขาก็ไม่ค่อยมาแต่ก็มีคนต่างอำเภอต่างจังหวัดมาจองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงคนแต่ก็ยังไม่พ้นอยู่ดีๆแม่ใหญ่ขำไปเห็นโอ้ยบวชไม่ลงบวชบ่ได้สงสารอาจารย์สงสารคือเพิ่นสินักใจคนมาหลายบ่มีผู้เบิ่งผู้แย่งแม่ใหญ่ขำนี่ตั้งใจเป็นแม่ครัวเอาบุญน้ำครัวนี่ดอกเฮาว่าซั่นเลี้ยงหมู่ไปบวชบ้านขำใหญ่ออกว่าซั่นอดเอาเธอนี่บ่บวชแม่ใหญ่ขำนี่โอ้ยจนจะเป็นลมทำครัวพ่อครัวแล้วเป็นยังไงบ้านไต่ไฟเนื้อซิกหาล่าเพจเศร้าเป็นแมงขาวเมื่อบ้านไผ่บ้านมันตึงตังตึงตังเหมือนแมลงผู้เพิ่งบินกลับรวงกลับหลังแม่ยายขำยังไม่กลับเหตุจังไรล่างถวยล่างบวงด้วยบาทเนี่ยคือหอกไม่ออกอยู่ในครัวบ้านขำใหญ่เฮานี่ล่ะบ่แล้วดอกมื้อนั่นมูเมื่อแล้วก็บ่ได้แล้วดอกยังสิเอาอยู่อีกโอ้ยกลัวสิเหมี่ยนของแล้วแม่ยายขำแกก็ล่างถวยล่างไปล่างมาใบใหม่ใบหนึ่งปีแว่งแว่งแว่งมาใส่หัวใบดูสีขั้นเก่าๆจับมาเบิ่งเห็นใบใหม่แม่งใหม่มันไปเลี่ยดอกมันเป็นไล่ของจ่องแข็งแข็งเป็นเหล็กเว้ยนะครับด้วยเฮ้ยคำมาบอกให้สื่อเหล็กว่าก็น่าว่าสันเทวดาเพิ่นโผล่ว่าห้องมันถกมันยาวฟ้าก็ว่าถูกให้มีไงคำอีหลีไปแต่เงินเป็นแสนคือกันมูหายมาบอกว่าบอกอํากินจะพูดเดียวว่าสันที่บ่บอกโมงนี่เธอมันบ่ถึกย่านหมู่ชิบหายแม่ยายขำถูกหวยได้เงินหลายหมื่นเป็นแสนเลยทีเดียวแหละนั่นคืออะไรมันสมบูรณ์กันปัจจยสัมปทาวัตถุสัมปทาเขตสัมปทาคุณาติเรกสัมปทาเขตสัมปทาเขตแห่งบุญผู้มีศีลมีธรรมเป็นทักขิณยะบุคคลที่รับทานของเราและบุคคลเหล่านั้นในจำนวนมากๆพ่อขาวแม่ขาวพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพันอาจจะมีบ้างบางองค์ที่มีคุณติเรคสัมปทามีคุณอันสูงสุดคือในขณะนั้นท่านผู้นั้นในวันนั้นอาจจะพบความสงบล้ำลึกในจิตในใจเอิบอิ่มอย่าลืมนะเมื่อพระแม้จะเป็นปุถุชนในขณะที่บำเพ็ญเพียรอยู่วันใดวันหนึ่งได้ประสบความสงบอันล้ำลึกน้ำตาท่านไหลนะเห็นพี่น้องบ้านขามใหญ่มาน้ำตาไหลเกิดหอดปุ่นหอดคู่หนุ่ยจะแม่นข้าเจ้าดีข้าเจ้างามบ่ได้รับบ่ได้นอนเฮ็ดจุ้ยท่านจะคิดถึงเป็นเดือนคิดถึงบุญคุณที่สนับสนุนนั้นอันนั้นเนี่ยคุณาดิเรกสัมปทาคุณอันยิ่งใหญ่พิเศษในจิตในใจมันล้ำลึกถึงบุญคุณอันนั้นอาจจะล้นออกมากลายมาเป็นผลแห่งบุญที่เราได้กระทำทีนี้อยากจะพูดย้อนหลังไปแต่ก่อนตัวอย่างให้ฟังในนครราชคฤห์มีคนยากคนจนคนหนึ่งชื่อว่าปุณณะไปเป็นลูกจ้างเศรษฐีรับจ้างไถนามีเมียคนหนึ่งกระท่อมหลังเล็กๆอยู่ข้างปราสาทของเศรษฐีแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งสองผัวเมียกับลูกนั้นรับจ้างอยู่กับเศรษฐีวันหนึ่งถึงวันนักขัตตฤกษ์วันเอาบุญใหญ่วันที่สนุกสนานเหมือนวันฉลอง200ปีเมืองอุบลเรานี่แหละเศรษฐีก็บอกว่าปุณณะเธออยากจะหยุดงานสนุกสนานฉลองนักขัตตฤกษ์เหมือนชาวบ้านเขาไปดูสิ่งสวยสิ่งงามไปดูมหรสพครบงานเธอก็หยุดได้นะ7วันเราอนุญาตหมดทุกคนหรือเธอจะทำงานก็ตามใจนายปุณณะนี่บอกกับเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจเรื่องขับร้องฟ้อนรำเป็นเรื่องของคนมีเงินเป็นเรื่องของคนมีเวลาว่างพอผมคงไม่มีเวลาผมเป็นคนยากคนจนไม่มีเวลาเพลิดเพลินอย่างนั้นดอก ผมขอรับจ้างผมขอทำงานเลี้ยงชีพหาข้าวกอกหม้อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียผมไม่มีจิตไม่มีใจที่จะสนุกสนานนายปุณณะพูดถูกคนมีเงินคนมีเวลาว่างพอที่จะไปสนุกสนานเที่ยวงานกลางค่ำกลางคืนคนจนนั้นจะเอาเวลาใดมาสนุกสนานถ้าคนจนเป็นบัณฑิตผมขอทำงานถ้าอย่างนั้นก็ตามใจนะปุณณะตามใจเธอจงไปไถนาช้ามานายปุณณะนี่ก็เอางัวออกไปไถนาของเศรษฐีงัวสองตัวประเทศอินเดียเขาไม่ได้เอาควายไถนานะเขาเอางัวไถสองตัวว่าเป็นตัวเดียวคือใส่เกียนเนี่ยนายปุณณะก็เอางัวไปไถนาตอนเช้าบังเอิญที่สุดเลยพระสารีบุตรท่านเข้านิโรธสมาบัติ7 วันคนเข้านิโรธสมาบัตินี้ไม่หายใจนะไม่กินไม่ดื่มไม่กระดกกระเดกเลยไม่ขยับขายื่นเคลื่อนกายาพาสุขในอุราตลอด7 วันผู้เข้านิโรธสมาบัตินี้ถ้าออกมาแล้วจะเป็นคุณาติเรกสัมปทาเป็นผู้มีคุณเป็นดิเรกผู้ใดได้ทำบุญกับบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติออกมาใหม่จะได้บุญทันตาเห็นเลยแต่ก็นั่นแหละยากนักที่จะได้ทำบุญกับคนชนิดนั้นกับพระอริยเจ้าชนิดนั้นเพราะท่านจะคิดหาแต่คนจนไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติธรรมเหมือนพวกเราไปหาเที่ยวบิณฑบาตแต่ในเมืองนะพระอริยเจ้าจริงๆท่านออกมาจากนิโรธสมาบัติท่านจะคิดถึงผู้ใดหนอยากจนที่เราจะได้ไปสงเคราะห์เขาพอจะใส่บาตรให้เราสักปั้นหนึ่งสักคำหนึ่งจะเป็นบุญแก่เขาเขายากจนเพราะเขาไม่ได้ทำบุญคนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนแต่บัณฑิตชนกลัวยากจนจึงรู้จักให้ทานผู้ใดหนอที่เป็นบัณฑิตในความเป็นยาจกพอจะใส่บาตรให้สักทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้เราสักปั้นหนึ่งเราจะไปพระสารีบุตรออกมาจากนิโรธสมาบัติก็นั่งพิจารณาเห็นอุปนิสัยของนายปุณณะกับภรรยาสองผัวเมียที่ยากไร้นี้แหละพอจะได้ทำบุญกับเราเขาจะพ้นจากความทุกข์ความยากท่านออกมาแล้วท่านก็อุ้มบาตรเดินลงทุ่งท่านอยู่ในป่ามุ่งไปหานายปุณณะที่กำลังไถนาจงไปถึงก็ไปยืนอยู่ข้างพุ่มไม้นายปุณณะมองเห็นก็วันนี้พระผู้เป็นเจ้าทำไมหนอจึงมาบิณฑบาตในกลางทุ่งกลางท่าชะลอยพระผู้เป็นเจ้าคงจะทำความเพียรอยู่ในป่าแถบนี้ท่านจึงเดินมาที่นี่ก็หยุดงัวไว้สองตัวแล้วก็ไปกราบพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญกับผมไม่มีอะไรพอจะใส่บาตรให้ท่านกับผมก็ยากจนรับจ้างอยู่ในนครราชคฤห์เขามีงานนักษัตริย์ถ้าจะพูดเหมือนเมืองอุบลบอกว่าในเมืองเขามีงานฉลอง200 ปีคนทั้งหลายคนคงจะทำบุญใส่บาตรให้แก่ท่านนิมนต์ท่านเข้าไปในเมืองเถิดพัตตาหารอันปาณีตคงจะเต็มอยู่ที่นั่นแต่พระเถระกลับเฉยเอาบาตรวางลงเอาหม้อกรองน้ำวางลงนายปุณณะนี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าไม่มีที่ให้ท่านนั่งก็ไปเอาขอนไม้อันหนึ่งมานิมนต์พระผู้เป็นเจ้านั่งในขอนี้เถิดมันเปื้อนรอผมสักประเดี๋ยวผมจะไปทำไม้ชำระฟันให้ผมคงจะพอทำได้เฉพาะเอาน้ำมาให้ทานเท่านั้นแล้วก็เอากระติกน้ำของพระสารีบุตรไปตักน้ำในบ่อกองอย่างดีใส่ให้ท่านแล้วก็ตัดไม้ทุบให้ละเอียดบานเท่าเอิบเราไม่เจียกก็เอาน้ำมาถวายแล้วก็ไม้ชำระฟันพระผู้เป็นเจ้ารับแล้วก็ล้างหน้าดื่มน้ำนั้นไม่ได้กินน้ำนะ7 วันเพิ่งได้กินน้ำวันนั้นแหละเป็นบุญอย่างยิ่งแล้วก็เอาไม้แปรงฟันแล้วก็ได้ถามนายปุณณะว่าทำไมไม่ไปเที่ยวงานกับเขาพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญการไปเที่ยวงานสนุกสนานไปดูสิ่งสวยงามมหรสพนั้นเป็นเรื่องของคนมีเงินผมยากจนทั้งลูกทั้งเมียจึงไม่มีโอกาสจะไปเที่ยวกับเขาจึงมารับจ้างเศรษฐีไถนา ท่านก็บอกว่านั่นเป็นการดำเนินชีวิตที่ดีแล้วท่านเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตที่ท่านคุยอยู่นั้นเพราะอะไรท่านรอคอยอีกหน่อยเมียของนายปุณณะนี้ก็จะเอาข้าวมาส่งสามีรอคอยก่อนแล้วเมียของนายปุณณะนี้อยู่ในกระท่อมในเมืองข้างๆบ้านเศรษฐีถ้าจะอุ้มบาตรเข้าไปนี่คนอื่นจะใส่ก่อนจะแย่งบุญเสียก่อนก็เลยรอสักพักหนึ่งพระเถระมองไปทางมาก็เห็นภรรยาของนายปุณณะกำลังเดินมาท่านตาดีกว่าส่วนนายปุณณะนั้นไม่ได้มองหรอกท่านก็อุ้มบาตรแล้วก็เอากระติกน้ำเอาหม้อกรองน้ำของท่านใส่บาตรอุ้มบาตรแล้วก็เดินรีบเดินออกไปนายปุณณะนี่ก็ไปไถนาต่อในขณะที่ท่านเดินไปเนี่ยท่านเดินไปหาภรรยาของนายปุณณะซึ่งกำลังมาแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างทางภรรยาของนายปุณณะนี่เอาข้าวมาส่งผัวซึ่งกำลังไถนาอยู่ก็มาเห็นพระสารีบุตรยืนอยู่ข้างๆทางนึกขึ้นมาว่าแต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรนั้นเราไม่ได้ทำบุญเวลาเราได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าเราก็ไม่มีทายธรรมบัดนี้เรามีทายธรรมที่จะทำบุญพร้อมทั้งมีทักขิเนยบุคคลด้วยจะเอาอย่างไรดีถ้าเราจะเอาใส่บาตรเสียสามีของเราก็จะไม่ได้กินคิดต่อไปว่าเป็นโอกาสดีของเราใส่ให้ท่านแล้วรีบไปทำใหม่ที่ยังเหลืออยู่แล้วกลับมาว่าแล้วก็ก้มลงกราบท่านกลางพื้นดินด้วยเบญจางคปเดชยกหม้ออาหารขึ้นบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญโปรดอย่าได้คิดว่าอาหารนี้เลวและปาณีตแม้จะเป็นของคนยากคนจนโปรดรับอาหารนี้เพื่อสงเคราะห์ข้าพเจ้าทั้งลูกและผัวยากจนมาตลอดอย่าได้ดูถูกคิดว่าเป็นของเลวทรามเลยพระสารีบุตรท่านก็เปิดบาตรให้นางนี่ก็เอาข้าวในเคี่ยวลงไปเคี่ยวลงไปได้ครึ่งหนึ่งท่านก็ปิดบาตรเพราะคิดว่านางจะไปส่งผัวให้กินคนละครึ่งพอปิดบาตรปั๊บนางก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าโปรดอย่าได้สงเคราะห์โยมเพียงในชาตินี้เลยโปรดได้สงเคราะห์โยมในปรโลกในชาติหน้าด้วยเถิดอาหารนี้กินอิ่มเพียงผู้เดียวเท่านั้นแม้จะแบ่งครึ่งมันก็ไม่อิ่มจะเอาไปให้สามีที่ไถนาอยู่ก็ไม่พออิ่มพระผู้เป็นเจ้าฉันก็ไม่อิ่มครึ่งเดียวโปรดอย่าสงเคราะห์ในโลกนี้เลยขอได้สงเคราะห์ในโลกหน้าด้วยเถิดพระสารีบุตรก็เปิดบาตรเลิกเตรียมอาหารใส่จนหมดนางก็ก้มลงกราบแล้วก็บอกว่าทำอันใดที่พระผู้เป็นเจ้าได้บรรลุได้ประจักษ์ในโลกนี้ขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งลูกและผัวจงได้ประจักษ์จงได้บรรลุธรรมอันนั้นด้วยเถิดพระสารีบุตรท่านก็ให้พรอิชิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาความดำริที่ท่านปรารถนานั้นขอจงได้ดังปรารถนาดังที่ท่านปรารถนาเถิด

ข้ามากจนตาลายรอคอยมองทางภรรยาก็ไม่มาก็ปลดงัวปลดไถนั่งลงใต้ขอนไม้ร่มไม้เอามือป้องมองทางว่าวภาษาบ้านเฮาว่าเนี่ยทางนั่นมาแท้ดิสิว่าลูกสิเอามาให้ก็บ่เห็นแม่สิเอามาก็บ่เห็นก็นั่งคอยในที่สุดก็เห็นภรรยาเดินมารีบเดินมาทั้งหิวพอมาถึงนางยังไม่ถึงดีรีบพูดออกไปเลยแก้ตัวไม่ใช่แก้ตัวพูดตามจริงกลัวว่าผัวจะดุเพราะว่าหิวมากวันนั้นมันสายก็บอกว่าพี่ฉันไม่ได้ทะเลถลายเหลวไหลอะไรเลยนะฉันมาแล้วตั้งแต่เช้าเอาอาหารมาแต่ว่าฉันได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรเดินเข้าไปข้างทางฉันคิดว่าท่านคงไม่ได้กินอะไรท่านคงจะไปบิณฑบาตในเมืองก็เลยเอาอาหารที่นำมาให้พี่นั้นใส่บาตรหมดพี่อย่าได้โกรธนะฉันรีบกลับไปทำใหม่จึงรีบมามันจึงสายนายปุณณะได้ยินดังนั้นก็บอกว่าเธอว่าอะไรนะฉันฟังไม่ถนัดพูดใหม่สินางก็เล่าให้ฟังเอกนายปุณณะยกมือใส่หัวสาธุเธอทำชอบแล้วเรายากจนเพราะไม่เคยให้ทานมาแต่ก่อนฉันเองก็ได้ให้น้ำแก่ท่านท่านคงจะฉันอาหารที่เธอใส่บาตรแล้วก็คงจะดื่มน้ำที่พี่ได้เอาให้ท่านตอนเช้าและคงจะชำระฝันด้วยไม้นั้นทั้งสองสามีภรรยาต่างชื่นชมยินดีคนพาลเขาไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนบัณฑิตชนกลัวยากจนจึงให้ทานเสร็จแล้วก็นั่งกินข้าวที่เมียเอามาให้กินอิ่มแล้วก็ดีใจนึกถึงทานของตนเองดีใจมากก็นอนลงมันเหนื่อยเพราะมันสายนอนหนุนตักภรรยาอยู่ใต้โคนไม้แล้วก็พูดกันว่าเรานี้คงจะยากจนรับจ้างเขาไปอย่างนี้ตลอดชาตินะจนตายไปเธอต้องอดทนหน่อยนะแม้จะยากจะจนเพื่อลูกสาวของเราคนเดียวเพื่อเขาจะได้มีอนาคตที่ดีที่งามผัวและเมียก็คุยกันอย่างนั้นบอกช่างเถอะมันเป็นบุญเป็นวาสนาของเราพอจะได้ทำบุญทำทานบ้างก็ทำไปแม้จะยากจะจนเราก็อดทนกันไปอย่างนี้พูดไปพูดมานายปุณณะก็นอนหลับนอนหลับอยู่ในตักของภรรยานั่นเองภรรยาก็เห็นว่าผัวนี่คงจะเหนื่อยมากไม่กล้าลุกไม่กล้ารบกวนเขาทำงานเหนื่อยแล้วก็กินข้าวสายคงจะเมาอาหารก็เลยปล่อยให้นอนไปสักพักหนึ่งนายปุณณะตื่นขึ้นมามองลงไปในทุ่งก้อนขี้ไถเหลืองไปหมดเลยต้องกับแสงตะวันเหมือนทองคำก็บอกภรรยาว่านี่เธอฉันตาลายหรือไม่ฉันตาฝาดหรือไม่ดูก้อนขี้ไถของเราเนี่ยเป็นทองเป็นคำไปหมดเมียดูก็เหมือนกันเออโอ้ทานนี้ให้ผลปัจจุบันเลยนี่เป็นทองเป็นคำว่าแล้วก็ลุกไปดูด้วยกันเอาก้อนขี้ไถนั้นมาทับใส่คันไถเอามาตีกันมันทองคำจริงๆหนาเธอแล้วจะปกปิดได้อย่างไรจะเอาไปไว้ตรงไหนมันเยอะแยะไปหมดเลยก็ไปบอกพระราชาเราเอาเพียงแค่นี้ก็พอนะเท่าที่เรี่ยวแรงเรามีไปบอกพระราชามาขนเอาทองคำเหล่านี้ไปไว้ในคลังหลวงไปแจ้งแก่พระราชาแล้วเอาตัวอย่างไปให้ดูนี่ก้อนขี้ไถเป็นทองคำหมดมันเป็นไปได้อย่างไรในที่สุดพระราชาบอกจริงหรือไม่ให้อำมาตย์มาดูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบอกพวกขุนคลังทั้งหลายนำเกวียนนำอะไรไปขนไปไว้ที่คลังหลวงแต่พอเก็บใส่เกวียนเต็มเป็นก้อนขี้ไถคือเก่าก็กลับไปบอกพระราชาว่าถูกนายปุณณะคนยากไร้นี่หลอกแล้วโกหกทั้งบ้านทั้งเมืองเต็มเกวียนนั้นตั้งร้อยเล่มมีแต่ขี้ดินไม่ได้เป็นทองเป็นคำอะไรเลยพระราชามาดูก็เป็นอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเมื่อเวลาพวกเธอทั้งหลายขนทองคำนี้ใส่เกวียนเธอคิดเป็นของหลวงของรัฐของแผ่นดินเอาใหม่สิพวกเธอลองตั้งใจใหม่ขนใส่ดีๆแล้วก็ลองตั้งใจว่าของนี้ไม่ใช่ของพระราชาของนี้ไม่ใช่ของผู้ใดแต่ทองคำนี้เป็นของนายปุณณะเราจะเก็บไปไว้ให้นายปุณณะพอตั้งใจคิดอย่างนี้ก
ก้อนขี้ไถใน

0: เหรียญนั้นก็เป็นทองคําขนไปไว้พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวก็เลยตั้งนายปุณณะเนี่ยให้เป็นเศรษฐีเพราะของอันนั้นเป็นของตนเองไม่ได้เป็นเศรษฐีปุณณะกลายเป็นปุณณะเศรษฐีเมื่อวานเราได้ฟังเรื่องนางอุตตลาที่ถูกนางสิริมาเอาน้ำร้อนสาดหน้าเอาน้ำมันนางอุตตลาคนนั้นคือลูกสาวของนายปุณณะคนนี้นายปุณณะดีใจมากเมื่อตนเองเป็นเศรษฐีนิมนต์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์มาเลี้ยงในบ้านของตนเองที่พระราชาพระราชทานให้เป็นบ้านหลังใหญ่หลังจากนั้นก็ขอฝาก
1: เรื่องทานของคนยากตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
0: ใจมากเมื่อตนเองเป็นเศรษฐีนิมนต์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์มาเลี้ยงในบ้านของตนเองที่พระราชาพระราชทานให้เป็นบ้านหลังใหญ่หลังจากนั้นก็ขอฟังธรรมนางได้อธิษฐานใจไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าบรรลุธรรมอันใดในโลกนี้ขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งลูกและผัวได้บรรลุธรรมนั้นด้วยในโลกนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระสารีบุตรอนุโมทนาจบอนุโมทนานั้นนายปุณณะบรรลุธรรมเป็นโสดาบันภรรยาเป็นโสดาบันลูกสาวเป็นโสดาบันสุดท้ายจึงให้ลูกสาวแต่งงานซึ่งแต่งงานกับคนที่ถือศาสนาอื่นไม่ได้เห็นหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดกาลในพรรษานั้นเขียนจดหมายมาบอกพ่อว่าเหมือนติดคุกพ่อส่งเงินไปให้ 15,000 กหาปณะให้ลูกสาวไปจ้างหญิงโสเภณีมานอนกับผัวแทนตนเองและตนเองจะได้ทำบุญทำทานนางเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เพราะนางเป็นโสดาบันได้บรรลุธรรมอันนั้นอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าทำไมนายปุณณะจึงทำบุญแล้วได้บุญทันตาเห็นเพราะสมบูรณ์ด้วย4ประการปัจจัยสัมปทาวัตถุสัมปทาสิ่งที่จะให้ทานก็มีแล้วคือวัตถุนั้นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการให้ทานในครั้งนั้นประจวบเหมาะทั้งสองผัวเมียมีธรรมสี่ประการด้วยกันสมศีลามีศีลเสมอกันสมศรัทธามีศรัทธาเสมอกันสมจาคามีจาคะเสมอกันสมปัญญามีปัญญาเสมอกันมีให้ทานตนเองไม่ได้กินข้าวกลับไปทำใหม่เอามาให้สายคำเดียวไม่ปนสมศรัทธาศรัทธาเสมอกันยกมือใส่หัวสาธุเธอทำชอบแล้วแม้พี่เองก็ได้ให้น้ำแก่พระผู้เป็นเจ้าตอนเช้าและน้ำและไม้ชำระฟันนี่คือสมศรัทธาสมศีลาควบคุมกายวาจาใจปกติเท่ากันสมจาคาศีลสละในใจเท่ากันสมปัญญาพูดกันรู้เรื่องเข้าใจกันทั้งสองสามีภรรยาพระพุทธเจ้าว่าสามีภรรยาคู่ใดปรารถนาจะพบกันทุกชาติจงมีธรรมะสี่ประการเมื่อเห็นธรรมก็จะเห็นด้วยกันทั้งสองผัวเมียบรรลุธรรมโสดาบันพร้อมน้องลูกอีกด้วยวัตถุสัมปทาการให้ทานมีวัตถุที่จะให้ได้มาโดยชอบด้วยการรับจ้างไม่โกงใครมาปัจจัยสัมปทาปัจจัยอันประจวบเหมาะทั้งผู้รับทานและจิตใจของผู้ให้ทานก็พร้อมที่จะให้หลังจากนั้นเขตสัมปทาผู้รับทานเป็นเนื้อนาบุญเรียกว่าปุญญเขตเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงดงามยิ่งไปกว่านั้นคุณาติเลกสัมปทาเป็นผู้มีคุณอันดิเลกคือออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆพวกเราทั้งหลายจะหาโอกาสที่ใดได้อีกที่เราจะพบเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าจำนวนมากเนคมะจารีเนคมะจารีนี้เป็นเขตสัมปทาพร้อมเพียงกันมาฝึกฝนอบรมตนเองตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเราจะเห็นภาพอันแสนจะประทับใจนี้เพียงแต่วันพรุ่งนี้วันเดียวตอนเช้าแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นอีกปีหน้าอาจจะไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกก็ได้อาตมาอาจจะตายก่อนท่านทั้งหลายก็ได้ท่านทั้งหลายอาจจะตายก่อนอาตมาก็ได้เพราะเหตุนั้นโอกาสเช่นนี้จึงเป็นโอกาสที่ไม่ใช่จะหาพบได้ง่าย เขตสัมปทามีพร้อมคู่นาดิเลกสัมปทาอาจจะยังไม่มีหรืออาจจะมีก็แล้วแต่บุญของพวกเราเพราะเหตุนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าชื่นชมยินดีในการกระทำอาตมาจึงคิดว่าบัดนี้การให้ทานชนิดนี้เป็นการให้ทานที่สมบูรณ์ด้วยทักขิณาวิภังบริสุทธิ์ทั้งสองส่วนท่านทั้งหลายก็บริสุทธิ์ด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยสิ่งของที่ได้มาผู้ที่รับทานนี้ไม่ใช่มาเพื่อหวังอยู่เพื่อหวังจะกินสะดวกสบายบางคนเป็นเศรษฐีมีเงินมากเป็นล้านแต่มานอนอยู่ใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินมากินกับท่านตามมีตามเกิดคนเหล่านี้ไม่ได้สมัครมาเพื่อจะอยู่ดีกินดีสมัครมาเพื่อทรมานเพื่อฝึกฝนเพื่ออบรมตนเองถ้าต้องการจะอยู่ดีกินดีไม่มาที่นี่อยู่บ้านมีอยู่มีกินอยากกินกลางคืนกินได้อยากกินกลางวันกินได้จากกินร้อนอยากกินเย็นกินได้แต่มาที่นี่ขอกินไปเพียงวันละมื้อตามที่ท่านทั้งหลายมอบให้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายถึงพร้อมด้วยสัมปทาถ้าสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์ด้วยกันท่านทั้งหลายก็คงไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องปรารถนาการมีเงินมีทองผลแห่งบุญแห่งกุศลนี้อาจจะเกิดขึ้นแก่ท่านได้ถ้ายังไม่แน่ใจกลัวจะซื้อเลขซื้อหวยไม่ถูกก็อย่าไปซื้อมันเลยรอฟังพรุ่งนี้ว่าจะซื้ออย่างไรจะถูกหวยวันนี้ไม่บอกญาณบ่มาอีกจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้ซะก่อน
2: ไทยเฮาเนี่ยมักไปดูถูกว่าต้องมีเงินหลายๆสาธุท่านก็ให้ผู้ขาถือเลขแม่เด้อสิเฮ็ดบุญกฐินผู้ล่ะจะทานคันบ่ถือเลขเลยบ่ได้ทานเลยตัวนี้มีเงื่อนไขตายบัดนี้เธอบ่ถึกเลขเลยสิบ่ได้บุญตั้งพันบาทในสมัยพุทธกาลมีนางทาสีคนหนึ่งตำข้าวรับจ้างไม่ใช่รับจ้างคำว่าทาสีนี่ไม่มีโอกาสได้เงินค่าจ้างทาสีก็แปลว่าค่อยขาไม่นี่ทาสาก็แปลว่าข้าทาสฝ่ายชายเศรษฐียิ่งร่ำรวยมากก็ยิ่งมีทาสมีค่อยมีข้าเยอะเขาจะใช้งานทุกประเภทโดยไม่มีค่าจ้างใดๆนางทาสีคนยากไร้พ่อแม่ไม่มีเป็นกำพร้าขอทานกินเศรษฐีชาติก่อนคงไม่เคยได้สั่งสมทานเหล่านี้ไว้เลยจึงต้องมาเป็นทาสเป็นบริวารเป็นคนรับใช้วันหนึ่งเศรษฐีจะแต่งงานอาวาหะมงคลวิวาหะมงคลของลูกสาวลูกชายเร่งให้เธอตำข้าวทั้งคืนเธอตำข้าวไม่ได้นอนเลยคกนะตำบ่มีโรงสีแต่ก่อนเธอเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวเช้ามาก็ยังให้เธอไปตักน้ำให้มันเต็มหมดทุกๆสุมเธอก็ไปตักเวลาเธอหิวเธอก็เอาข้าวจะนั่งกินไม่ได้เศรษฐีไล่ไปตักเธอก็จี่ฟังเขาจี่กัดกินไปตามทางกัดกินไปตามทางอีกปั้นหนึ่งกินไปได้เครื่องหนึ่งจะไปถึงท่าน้ำเอาใส่พกสินไว้ซะก่อนเป็นอะไรกินเบิร์ตตัวนี้กินตัวนี้กินตัวนี้ไปครึ่งหนึ่งแล้วเดินทางไปสวนพระพุทธเจ้าตัวนี้มันเย็นเวลากินกินไปมันเย็นก็เอามาไว้ในพกให้มันอุ่นเอาปั้นไม้มากัดอีกตัวนี้มันสีเย็นเอาใส่ไว้อีกเอาขึ้นมากัดพอดีไปพบพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตในตอนเช้านางนึกขึ้นมาได้ว่าชาติไหนชาติไหนเราก็จะต้องมาเป็นค่อยเป็นข้าเป็นทาสเป็นบริวารเข้าอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรไว้เลยเวลาเราอยากทำบุญเราก็ไม่มีอะไรจะได้ทำจะทานก็ไม่มีวัตถุจะให้ทานแต่วันนี้เราได้พบบุคคลที่เราควรจะให้ทานอันเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกแต่เราไม่มีอะไรเลยก็มีแต่ข้าวอยู่ในพกสิ้นของเราเนี่ยเพิ่นสิกินแน่เฮาบ่เฮาจะมาถกมาอยากแท้คือมาสกปรกต่ำต้อยแท้นึกขึ้นมาได้อีกอันหนึ่งว่าท่านอาจจะมีเมตตาแก่เราแม้ท่านไม่กินก็ขอเพียงท่านรับเราก็ควรจะได้บุญนางก็เลยวางหาบน้ำกราบลงกลางพื้นแผ่นดินต่อหน้าขอพระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญผู้เป็นโลกกนาถอันเป็นที่พึ่งของโลกจงอนุเคราะห์หม่อมฉันเพื่อวันดีวันงามชีวิตอันดีงามในปารโลกด้วยเถิดเอาข้าวออกมาจากพกสิ้นดำๆนั่นกัดกินนะถ้าพระศาสดาไม่บริโภคก็จงรับด้วยเถิดอย่างไรเสียก็จงคิดว่าเป็นของทานของคนยากไรของคนยากพระพุทธเจ้าก็เปิดบาตรเธอก็เอาใส่เข้าไปในบาตรท่านก็ปิด แล้วนางก็นั่งอธิษฐานใจขอจงเป็นปัจจัยแก่ชีวิตที่ดีงามในเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าก็เดินไปดีใจว่าท่านรับของเราเดินไปสักพักหนึ่งพระองค์ก็สะดุดความคิดเพราะนางคิดตามหลังพระองค์มันก็เลยไปสะดุดกับพยานของพระองค์นางไม่ได้คิดแบบพวกเราคิดแต่ว่าพระองค์รับของเราแล้วเมื่อเดินไปรับตาหน่อยพระองค์คงไม่ฉันอาหารอันสกปรกอันหยาบคายไม่ปราณีตของเราพระองค์คงจะโยนทิ้งให้สุนัขกินให้กากินบ้างพระองค์ก็คงจะอุ้มบาตรขึ้นไปเสวยที่บ้านคือหบดีมหาศาลพามมหาศาลหรืออำมาตย์เสนาบดีในนครนางคิดอย่างนี้พระองค์หยุดกึกเลยเพราะว่าอานนท์เราจะสงเคราะห์คนยากไร้เธอจงปูผ้านิสีธนะลงพระอานนท์ก็เอาผ้านิสีธนะเนี่ยปูลงใต้ต้นไม้พระศาสดาก็นั่งลงเปิดบาตรก็เอาข้าวจีดำๆของนางนั่นแหละเอามากัดกินนางได้มองเห็นเนี่ยดีใจล้นพ้นดีใจจนช็อกจนตายไอ้ที่ตายนี่ไม่ใช่ตายทิ้งตายขว้างตายด้วยความดีใจฉับพลันนั้นเองเหมือนบุรุษมีกำลังคู่แขนเข้าแล้วก็เหยียดแขนออกนางไปอุบัติเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตดุสิตแปลว่าอิ่มผู้ใดอิ่มอกอิ่มใจในคุณงามความดีของตนเองคิดแล้วก็ปลื้มใจที่ได้กระทำดีใจอิ่มใจจนถึงวันตายผู้นั้นจะไปเกิดสวรรค์ชั้นอิ่มดุสิโตแปลว่าผู้อิ่มไปถึงสวรรค์ชั้นนั้นเป็นชั้นอิ่มเป็นที่อยู่ที่จอดของพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้ในวันข้างหน้าพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์อยู่สวรรค์ชั้นนั้นผู้ใดไปขึ้นถึงสวรรค์ชั้นนั้นเวลาหมดบุญจากนั้นก็จะมาเกิดในโลกพร้อมกับพระศรีอริยเมตไตรตรัสรู้เป็นพระอรหันต์นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายย่อมปรารถนาถ้าจะอยู่ในสวรรค์ชั้นฉะตามาวจรก็ขอให้ได้อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตอยู่กับพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้ในวันหน้าดีใจตายอาตมาไปแสดงธรรมที่เมืองร้อยเอ็ดมีโยมแก่ๆคนหนึ่งบอกลูกลูกเอ้ยพาแม่ไปในอาจารย์สมภพเพิ่นสิมาเทศวัดสาทองแม่อยากไปแม่อยากเห็นลูกว่าอย่าไปเถอะแม่เจ้าเฒ่าแล้วคนหลายหลายเด้ออาจารย์สุภพมาเทศมันสิแน่นสลาดย่านเจ้าเป็นจังสั่นจังสี่คอยสิไปซื้อเทปมาให้เนาะบ่กูอยากเห็นเพิ่นอันเทปกูก็ได้ฟังแต่เสียงกูตายโลดเข้าไปกูเฒ่าแล้วให้กูตายซะคันสิเป็นหันเป็นลูกเต้าก็เลยไม่กล้าขัดก็เอารถตู้นี่ใส่แม่มาประคองมาแม่มานั่งข้างหน้าเลยก่อนเพื่อนนั่งจ้องอยู่ใกล้ธรรมะอาตมาก็ขึ้นแสดงธรรมแสดงทำไปไม่ไงเกิดมองหน้าไปว่ารีบหันใจรู้จักไหนมับลงตนาตายเลยโอ้เทศจนตายไปฟังเทศตายก็มีหมอมาปั๊มหัวใจไม่ฟื้นเอาไปโรงพยาบาลเกิดโกลาหลกันใหญ่อาตมาก็หยุดเทศพอเอาแกออกไปโรงพยาบาลแล้วเขาก็นิมนต์ต่อก็ต้องเทศอีกโยมทั้งหลายก็โจกันโอ้ยจะเมนเราตายดีวะฉันว่าได้ปัวพ่อบาดตายก็ตายง่ายฟังเทศก็มวนไปสักจะไม่เล่าสิไปสวรรค์คำพูดของชาวบ้านที่โจทย์กันอาตมาก็นึกขึ้นมาได้ถึงนางนี้ก็เลยบอกว่าแม่ใหญ่คงจะไปสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วยังไงเสียถ้าตายอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนะนึกในใจเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี่เคยเทศให้คนตายมาเลยเทศมาว่าไม่ผูกคอตายอันนี้เล่าให้ฟังว่าพวกเรานั้นถ้าอยากรวยอยากสวยจงให้ทานด้วยศรัทธาศรัทธายะทานังเทติไม่ว่าจะมากจะน้อยอย่าดูถูกดูแคลนของทานตนเองอย่าดูถูกดูแคลนผู้รับทานจงให้ทานด้วยศรัทธาถ้าท่านทั้งหลายอยากได้ลูกว่าง่ายสอนง่ายอยากได้ลูกดังตัวได้เมียได้ผัวถูกอกถูกใจไม่ทะเลาะเบาะแว้งถ้าชาตินี้มันมีแต่ปัญหาอย่างนี้มีลูกก็ไม่ได้ดังตัวมีเมียมีผัวก็ไม่ได้ดังใจขอให้ตั้งใจไว้ชาติหน้าจะไม่ได้พบเวลาให้ทานจงเป็นผู้มีความเคารพสักกัจจังทานังเทติจงให้ทานด้วยความเคารพถอดหมวกถอดรองเท้าดีๆอ่อนน้อมถ่อมตนให้ทานเมื่อผู้ใดให้ทานด้วยความเคารพเกิดมาชาติใหม่ทานให้ผลเขาจะเป็นคนร่ำรวย มีลูกได้ดังตัวมีเมียมีผัวได้ดังใจมีทาสมีคนใช้กรรมกรแรงงานจะซื่อสัตย์ไม่ใช่ว่าเผลอเอาแต่เปรียบนายจ้างลักเอาแต่สิ่งแต่ของผู้ใดมาอยู่กับเราอนุชีวิโนเยจัสสะอนุชีวิโนบุคคลเราใดเข้ามาอาศัยเราเลี้ยงชีพเป็นลูกจ้างเป็นคนใช้เป็นบริวารก็จะเหมือนลูกเหมือนเต้าจะเชื่อถ้อยฟังคำเหมือนลูกในไส้บางคนมีนะเขามีคนใช้ก็คนใช้เหมือนลูกรักนายจ้างเหมือนพ่อเหมือนแม่ซื่อสัตย์ทำงานเหมือนของตนเองไม่กลัวจะเสียเปรียบได้เปรียบนั่นคือบุญของบุคคลเหล่านั้นอาตมาสังเกตดูพวกเราเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าใหญ่นายโตเป็นผู้หลากมากดีเวลาไปกราบพระมัวก็ไม่ถอดขาบมากมับชาวบ้านเห็นคิดโอ้เพิ่นเป็นผู้รักผู้ใหญ่หมวกกับบ่ถอดเกือบกับบ่ถอดท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกกับเต้าลูกเต้าของท่านผู้นั้นต่อไปจะไม่เชื่อถ้อยฟังคำคนอยู่ริ้วล่อบริวารจะทรยศหักหลังเวลารับหลังจะเป็นคนมีปัญหาเรื่องครอบครัวแม้จะร่ำรวยก็จะไม่มีความสุขแม้จะเป็นผู้มีตำแหน่งแห่งที่สูงส่งก็จะมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องคนที่เป็นบริวารถ้าท่านอยากได้ชนิดนี้ก็จงให้ทานด้วยความเคารพถอดหมวกถอดรองเท้ากราบไหว้ให้ทานด้วยความเคารพผู้รับเคารพของทานและผู้ที่รับทานแม้จะมากหรือน้อยต่อมาทานนี้ให้ผลประการหนึ่งผู้ใดบางคนนะตกทุกข์ได้ยากมาไม่ถึงกับจะล้มละลายมีคนเข้ามาช่วยทันทีถ้าไม่มีคนช่วยถูกเลขถูกหวยเท่าแก่แสนประจงสารเมืองน้องคายบ้านน้ำสวยเขาจะยึดบ้านเหลืออีก10กว่าวันวันที่20เนี่ยเขาจะยึดบ้านยึดที่ดินหมดเป็นหนี้ธนาคารอยู่5ล้านยืมเข้ามา15ล้านใช้ไป10ล้านแล้วขาดสัญญาไป3ปีเขาจะยึดแต่ตาแสนนี่เป็นคนทำบุญให้ทานมาตลอดสุดท้ายก่อนที่เขาจะยึดบ้านเนี่ยหมดปัญญาไม่เคยซื้อเลขซื้อหวยเลยตั้งแต่เกิดมาแกถูกหวยก่อนที่จะถูกหวยนั้นวันนั้นแกน้อยใจแกนอนร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มลูกเต้าจะไม่รู้จะพูดอย่างไรเห็นแต่พ่อร้องไห้เมียก็ร้องไห้สงสารผัวเคยร่ำเคยรวยรถบัสรถสิบล้อมีโกดังมีอะไรเจ้าทำบุญทำทานไม่เคยขาดแต่บัดนี้แกเอาแต่นอนร้องไห้เพราะหมดแล้วทุกอย่างวันนั้นแกอธิษฐานใจสาธุเด้อขันในโลกเนี่ยมีพระอริยเจ้าขอให้มาในบ้านผู้ขาภายใน70,000สิสอสิถามบุญมันมีอีหลีบอกคือในช่วงนี้น้อยใจอาจจะเป็นเหมือนเนี่ยพอสิทัดบันคำตะกาแล้วเกือบจะดูถูกบุญอยู่แล้วเกือบจะบุญดักๆคือยังพอนั่นแล้วแต่ว่ายังคิดว่ามันอาจจะมีบุญก็เลยคิดในใจอยากจะพบผู้ที่ให้ความสว่างถ้าในโลกนี้มีพระอริยเจ้าขอเทวดาฟ้าดินดลบันดาลมาในบ้านของข้าพเจ้าภายใน7วันแล้วข้าพเจ้าจะสอบจะถามถ้าไม่มีไม่มาข้าพเจ้าจะเลิกนับถือศาสนานี้เลิกทำบุญทำทานต่อไปเพราะทำไมบุญจึงไม่ช่วยทำทานมานี่หมดหลายล้านแล้วบังเอิญเหลือเกินบังเอิญโดยบังเอิญอาตมาไปเทศในคุกเมืองหนองคายก็นั่งรถจะกลับนั่งรถบัสนี่แหละสมัยก่อนไม่มีใครรู้จักไม่มีใครจะเอารถเอาราไปส่งอาตมาก็นั่งรถบัสมากับลูกศิษย์ฝรั่งชาวออสเตรเลียเป็นพ่อขาวพายย่ำไงบังเอิญเหลือเกินฝรั่งผัดเสื้อไข่บัสนี่ขี่รถมาไข่สั่นงงักเขินบัสนี่ห่วยตายได้นี่ฝรั่งนี่ว่าก็เลยนึกขึ้นมาได้มาลงบ้านเท่าแก่แสนนี่เคยเป็นเพื่อนกันแต่ก่อนตั้งแต่เป็นคาราวาสเคยเป็นเพื่อนกันซื้อตั๋วไปลงอุดรบอกจอดตรงนี้รถเขาก็จอดคิดว่าจะพาฝรั่งนี่เข้าบ้านนายแสนให้นายแสนนี่เอารถไปส่งโรงพยาบาลเพราะเป็นเพื่อนกันมาแต่ก่อนแต่บวชแล้วไม่เคยเห็นกันพอลงรถเดินเข้าไปเท่านั้นนะกับฝรั่งเดินตามหลังตาแสนเห็นโอ้ยพระอริยเจ้ามาแล้วบาทในวัดสันวิ่งมาครับวายเจ้าเป็นบ้าบาบาทเนี่ยอยู่ดีๆจะมาตั้งคอยเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยได้บาทแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าแกอธิษฐานใจพระอริยเจ้ามาอีหลีเจ้าอย่าไปบอกจังสันเจ้าสิอธิษฐานบ่อธิษฐานคอยกสิมาอยู่เร็วคอยขึ้นฮอดเจ้านี่ลูกศิษย์คอยมั่นไข่พาไปโรงพยาบาลแน่ฝรั่งที่บ้านมาเศร้าไข่พร้อมมาในโรงไปห้องหันบ่ทันได้ไปฮอดโรงพยาบาลมันไข่เนี่ยได้บาทพูดไปพูดมาตาแสงก็ทักที่เสียมันใกล้ๆรูปหัวเขาวายบอกเลขให้ได้รอดไปสั่นวายพระอริยเจ้าหิบาเพราะจะมาบอกเลขคนมันพิษวินัยพระมาจากว่าค คอยพ่อเป็นพระอริยะอริยะยังดอกคอยพ่อจักแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอาตมาจูงแขนขึ้นดาดฟ้าชั้นที่3นอนน้ำกันในห้องเฮ็ดจังได๋สิถึกเลิกว่านั่งสมาธิน้ำกันได้นี่ไปหาแจ้งพาแกนั่งสมาธิยันสว่างกึกเลยนั่งให้มันเป็นหยังเดี๋ยวนี้แล้วว่าเจ้าท่านมานี่หลายปานใดหลายล้านแล้วว่า4 5ล้านแล้วล่ะเป็นหยังหน่อยนั่งตินี่ไปห้อนมื้ออื่นเซานี่มีค่ามากกว่า5ล้านเป็นพันล้านแม่นอีหลีบ่เฮ้อแล้วว่าแม่นให้เจ้านั่งไปนี่แล้วนั่งไปจนถึงสว่างเกือบตายบ่เคยนั่งสมาธิดนปานนั้นจักเถื่อหายใจหืดหาเถิดหาดคนอ้วนแล้วอาตมาก็เทศให้ฟังว่าแต่นี่ไปหาวันที่เขาจะมายึดวันที่20ให้เจ้าตั้งใจอย่างเดียวว่าเราไม่ได้แบกแผ่นดินตรงนี้มาเกิดไม่ได้แบกรถบัสคันนี้มาไม่ได้แบกรถ10ล้อมาเกิดมาแต่ตัวตายไปแต่ตัวหาได้ในโลกจะทิ้งไว้ในโลกเป็นสมบัติของโลกให้เขาเอาไปเถอะจงตั้งอกตั้งใจให้จิตใจดีงามมีสมาธิบุญจะเกิดขึ้นบุญมาเกิดบ่ได้ได้มันสกปรกจิตใจเจ้าในขณะนี้จะปลูกพืชลงไปในกองไฟได้อย่างไรมีจะตายทั้งนั้นต้องเป็นสถานที่ที่มันสงบเย็นแล้วมีอุณหภูมิพอดีจึงปลูกพืชให้งอกงามขึ้นมาคันเจ้าได้ทำบุญหลายจงใส่ปุ๋ยให้แก่บุญให้มากเรียกว่าอาหารแห่งบุญปุญญสหาโรอาหารแห่งบุญปุ๋ยแห่งบุญคือสมาธิแต่นี่ไปให้เจ้านั่งสมาธิคือคอยบอกนี่เด้อไปจนฮอดมือเขามากเอาบ้านเอาเฮือนเจ้าเจ้าจังยางล่องมอบให้เขาเลยขี่รถไปหาข่อยข่อยสิบินทบาทมาเลี้ยงบ่ให้เจ้าตายดอกแต่แสงก็โอ้ยนั่งสมาธิคืออาจารย์ว่านี่เราท่านนั่งไว้นั่งไปใกล้จะถึงวันเลขออกเว้ยฝันแปลกประหลาดเลยฝันเห็นเด็กน้อยเจ็บแก้มห้องหายมามึงเป็นหยังเป็นฝีบ่ให้กูเบิ่งแม่งแกออกมาเห็นเลขแดงจึงคึงอยู่นี่นี่ตัวไหนบ่บอกเด้พวกนี้จะเอาไปซื้อเอกบุญมูเจ้าว่านเป็นหมากที่หายสําเร็จผ่านบ่แม่นบุญตาแสง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจ เต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบล

ตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-3318

0: อะไร
1: ฉันไม่รู้แต่ฉันเบื่อได้ยินมาว่าฉันเบื
2: ่อถามจริงเถอะเรายังรักกันอยู่หรือเปล่า

0: ม่ขอโทษเธอทุกครั้งเธอ
1: แล้ว
0: เ
1: ดียวเราจะไม่งี้งาใส่เดียวแล้วอะ
0: จะทำอะไรก็ไม่ถูกใจเดินใกล้ๆยังรู้สึกผิดยิ่งคิด
1: นอนรักพี่โอนะ
0: ยิ่งเหนื่อยใจ

0: ที่เสนอชุดใหม่ชุดที่8รักจนไม่รู้จะรักยังไงวันนี้ในรูปแบบซีดีมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ร้านซีดีชั้นนำทั่วประเทศดาวน์โหลดก่อนใครได้ที่ดอกจัน 123-7004
1: คุณจะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย

0: มาหาเราเด้อขออยู่น้ำแน่เดี๋ยวบอ
1: ได้แต่ว่าออกคนละครึ่งเด้ทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าห้อง
0: บ่มีปัญหาดอกแค่ได้อยู่น้ำก็พอใจแล้ว

0: 真的、欸。
1: ว่าลูกเขาสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแม่นยุติไปฟังเสียงนะบักลาหรืออีลาเนี่ย
2: อีลา

0: ยู่น้ำกันมาแต่ย่ามใดจนทองใหญ่ปานนี่พ่อแม่ต้องมาให้เฮียนหนังสือเป็นอย่างเคยจังสิใส่ล่ะปริญญาที่บอกว่าเสียให้พ่อกับแม่ชื่นใจที่บอกว่าสิบ่ให้พ่อกับแม่ผิดหวังแต่ที่เห็นเนี่ยมันคืออีหยัง
1: ผมกราบขอโทษแม่กับพ่อนําคร
2: ับ ดุลเลยเอาแค่เห็นหัวพ่อแม่โตยังเฮ็ดบ่ได้สิเอานายไว้ใส่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย
0: ลูกสาวเอาผัวหลับง่วงก็บ่มีสู่พี่สู่น้อง
2: คนคือโตแค่หาชุดเจ้าบ่าวใส่ท้ายหนุ่มติดฟ้าบานยังบ่ได้เลย
1: อายขอสัญญาเด้อว่าอายสิส่งบัวให้เรียนจบปริญญาให้ได้สิบ่ให้พ่อแม่บ่ผิดหวัง

0: กลับบ้านไปขอขมาพ่อกับแม่ก่อนดีบ่ชีวิตที่เฮาเป็นอยู่ตอนนี้มันบ่มีหยังดีขึ้นเลยเด้อ้ายอยากให้บัวกับลูกมีชีวิตที่ดีกว่านี้
1: อ้ายลืมคําสัญญาที่ให้กับบัวแล้วบ่
0: อ้ายบ่ได้หมายความว่าอ้ายสิไล
1: ่บัวอ้ายหยุดเลยพ่อกับแม่บัวเว้าถึกว่าคนจังอ้ายอ่ะบ่มีปัญญาเฮ็ดได้ดอก

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูป

0: ูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให้มัน
6: โชยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
7: สวัสดีครับไอดีเจใจดีครับโทรมาขอฝากเรื่องฝากเบอร์ครับจากชุมร่วมภูบาวขี่เงามอบให้ทุกเสียงทุกสายเด้ออันตะวาคนหลายใจหาฟังเด้อ

วเอ้ยสาวของแท้ที่อีพออีแม่เพิ่นให้มาเจ้าบ่พอใจดันไปใส่ของปลอมเดินโซ่เฮ็ดเป็นส่งบักโม่บังเบิดแท้น้อห้วย

0: ายนี่ของปลอมทั้งนั้น
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: สมเด็จพระนางของพระเมรุมาตรซึ่งจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยใช้เทคนิคพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสขนาดใหญ่ออกแบบเป็นลายคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมหงประกอบลายกรวยเชิงแทรกด้วยดอกบัวทุกด้านใช้สีฟ้าที่เป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นสีพื้นการออกแบบนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่งดงามแทนเทพพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของบุรุษนางฟ้าสวมชุดไทยมงกุฎและเครื่องประดับที่สวยงามหงแต่ละด้านจะหันเข้าหานางฟ้าช่อดอกบัวลงสีชมพูอมสีม่วงธรรมชาติส่วนปลายวาดลายเส้นเป็นสีทองรวมถึงดอกมะลิที่สื่อถึงวันแม่แห่งชาติเมื่องานเสร็จจะทำให้เห็นถึงความตระการตาและความสวยงามของลายไทยทางนี้ได้นำร่างแบบส่งให้ผู้ออกแบบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าดำเนินการภายหลังงานโครงสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จโดยการขยายลายศิลปกรรมทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยว